0: ลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำผลกระทบ6จังหวัดหลังมีการทยอยปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.แจ้งถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีสี2อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกลางและลำน้ำสาขา400ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบในพื้นที่เพิ่มเติมขณะเดียวกันในวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางจึงทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานีสีสอจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องมีการผันน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-60 เซนติเมตรดังนั้นต้องเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายเขื่อนได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำโดยขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงส่วนประชาชนในแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมทั้งนี้คาดว่ามวลน้ำจะมาถึงกรุงเทพมหานคร 2-3 วันนี้และคาดว่าระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจะสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 15-30 เซนติเมตรติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: ริชาร์ดมาสเตอร์ประธานบริหารพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าคำตัดสินหลักซึ่งระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากแมนซิตี้ได้ละเมิดกฎการเงินอย่างเป็นระบบมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ทศวรรษเนื่องจากคณะกรรมการอิสระพบว่าหลักฐานของทีมระบายสีฟ้าจงใจใช้วิธีการต่างๆเพื่อตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินความเป็นจริงรวมกันมากกว่า900ล้านปอนด์หรือประมาณ 39,600 ล้านบาทผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่มีรูปแบบอำพรางรวมถึงยังละเมิดเพดานการใช้จ่ายของพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าในช่วงเวลาที่ถูกตรวจสอบและครอบคลุมระหว่างปี2009ถึง2018ผลการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบรองชนะเลิศเกาหลีใต้ U23 ชนะสาธารณรัฐประชาชนจีน U23 2-1และอุซเบกิสถาน U23 แพ้โดนเตะจุดโทษเจ้าภาพญี่ปุ่น U23 8-9หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1-1สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี150เหรียญทองอันดับ2เป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบก พื่อประชาชน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
3: ครับและณัฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนต์ภักดีธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้อยู่ทักทายพูดคุยกันในช่วงเช้าเช่นเคยเลยครับ
2: ครับต้อนรับเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่นะครับ2570
3: ครับ
2: นะครับเป็นปีใหม่ของข้าราชการว่าอย่างนั้นเถอะ
3: ถูกต้องครับ
2: หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เป็นวันสิ้นปีงบประมาณมีการจัดงานมุทิตาจิตหรือจัดงานเกษียณกันหลายหน่วยงานเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเข้าสู่วันทำงานซึ่งก็เป็นวันทำงานในตำแหน่งใหม่ของหลายๆท่านด้วย
3: ถูกต้องครับก็ต้องแสดงความยินดีกันด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆบางคนบางท่านที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อวานนี้นะครับบางคนก็บอกว่าวันนี้ก็ปรับตัวอย่างเต็มที
2: ่
3: นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ในช่วงของการเกษียณนะครับใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว
2: ครับเรื่องงานเรื่องของชีวิตก็เป็นสิ่งที่ไปคู่กันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ
3: ์
2: นะ
3: ครับ
2: ตอนนี้ก็ลาจากตรงนี้นะครับคุณนพดลทิติภาธร
3: ครับผม
2: นะครับก็มีทีมงานต่างๆเข้ามาเสริมทัพเสริมทีมกันนะครับก็เข้าสู่โลกของการทำงานวันนี้อยากให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับเรามาให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการของเราสักหน่อยสิฮะ
3: ดีเลยครับอาจารย์ครับ
2: ยังไงดี
3: อยากจะให้ทุกคนนะครับร่วมจัดรายการกับเรา2คนนะครับคอมเมนต์เข้ามานิดนึงได้ไหม
2: ครับ
3: ว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากที่จะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยสิ่งนั้นคืออะไร
2: ความต้องการ
3: ความต้องการ
2: สิ่งของเนี่ยสมมติว่ามีผู้ที่นำสิ่งของไปช่วยสิ่งแรกเลยที่อยากจะได
3: ้คืออะไร
2: คืออะไร
3: ครับ
2: อันอย่างนี้ลองแสดงความต้องการกันเข้ามาลองพิมพ์เข้ามาดูนะครับว่าบางคนอาจจะมีความต้องการของกินบางคนอาจต้องการของใช้
3: คร
2: ับ อยากจะดู
3: บางคนบอกอยากได้ยารักษาโรคก็มี
2: อย่างนี้นะครับ
3: ครับ
2: คอมเมนต์มาได้ที่ Facebook Army Radio นะครับภาษาอังกฤษนะครับ R ก็ AMY Army นะฮะแล้วก็เรดิโอก็ RADIO
3: ครับก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ในเดียวกันวันนี้ไฮไลท์ในรายการเนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเรามีเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ท่านบินตรวจน้ำดูเมื่อวานนี้ด้วยเดี๋ยวจะดูว่าท่านพูดอะไรนะครับเกี่ยวกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทหารแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคึกคักแต่เช้าเลยอาจารย
2: ์
3: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
2: เพราะว่าเน็ตล่มนะ
3: แล้วก็ไทยช่วยไทยในเน็ตล่มนะผ่านแอปเป่าตังค์ในตั้งแต่6โมงเช้า
2: ครับ
3: ประชาชนบอกให้ยืนยันตัวตนหลายคนบอกว่ายังเข้าไม่ได้เลย
2: ต้องยืนยันสิทธิ
3: ์หมุนอยู่อย่างนั้นเองนะฮะ
2: พยายามกันต่อเข้าใจว่าคงจะแก้ไขกันอยู
3: ่ครับ
2: นะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการที่จะรับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัสใช่ไหม
3: ครับ
2: ที่ว่าต่ออีก2เดือน
3: อีก2เดือน
2: ตุลาพฤศจิ
3: กา
2: ในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
3: ครับ
2: อ่ะก็ไปยืนยันสิทธิ์กันผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับทางแม่น้ำแม่กลองก็วิกฤตเหมือนกันนะ
3: ใช่ครับ
2: แถวอัมพวาราชบุรีนะครับตามพาดหัวข่าวที่เราได้เห็นกันแล้วก็11จังหวัดภาคกลางนะครับตามที่มีการแจ้งข่าวว่ามีการระบายน้ำเพิ่มเติมก็ประมาณ 2,000 300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: ครับ
2: นะครับก็ยังยืนยันว่าน่าจะไม่เกิน 2,500
3: แต่เมื่อวานนี้ก็สร้างความสับสนอยู่นะครับ
2: ยังไงฮะ
3: บางคนบอกออกมาตอนแรกบอก 2,500 ลูกบาศก์เมตรโอ้คนหูตาแตกเลยอาจารย
2: ์
3: นะก็เตรียมเฝ้าระวังกันแต่พอสักแป๊บนึงเนี่ยนะก็ออกมาบอกว่าไม่ถึง 2,500 2,200 แค่นั้นเองเนี่ยนะ
2: อ่
3: ะก็ในส่วนนี้ติดตามข่าวกันอย
2: ่
3: างใกล้ชิดนะครับ
2: ครับวันนี้นะครับหน่วยงานราชการ ทำงานในปีงบประมาณใหม่แล้วก็ผู้ที่เกษียณไปแล้วก็คงจะได้เริ่มต้นชีวิตในการทำงานหลังเกษียณอย่างที่กล่าวเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: ภายในกองบัญชาการกองทัพบกภายในวันนี้นะครับพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายทหารชั้นนายพลสังกัดกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นประจำปีงบประมาณวาระ2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ2569นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกก็แสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นโดยตำแหน่งหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณใหม่นี้มีตำแหน่งไหนบ้างครับ
3: ครับก็ในตำแหน่งใหม่ที่ท่านได้รับโปรดเกล้าพระราชทานตำแหน่งมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพลเอกนรงฤทธิ์คำพีระนะครับก็ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกกำชัยวงศ์ศรีดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกนรทิพย์พวยนอกนะครับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสราวุธชัยสิทธิ์นะครับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกอาวุธพุทธอํานวยเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกขณะเดียวกันนะครับเสนาธิการทหารบกท่านเดิมเนี่ยนะครับก็คือท่านพลเอกชัยฤทธิ์ดวงประพัดเนี่ยนะครับชัยพฤกษ์ดวงประพัดนะครับท่านก็จะไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
2: ส่วนกระทรวงกลาโหมก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นเดียวกันครับในตำแหน่งสำคัญเช่นพลเอกสรัญเพชรานนท์ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสัพพชัยศิลานินทร์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกชวินสุนทรบุระดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอมฤตบุญสุยาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกอาภาชภานนท์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
3: ครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งสำคัญนะครับทั้งในส่วนของกองทัพบกแล้วก็กระทรวงกลาโหมซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นการเสริมทัพอาจารย์เขาบอกว่าในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งหรือว่ายศที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมักจะมากับความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นการเสริมในเรื่องของหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศต่อไปเนี่ยนะครับแล้วก็ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม5วันต่อเนื่องนะ
2: ครับ
3: ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่หลากหลายพื้นที่เจอกับสถานการณ์ตลอดจนถึงเมื่อวานนี้มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของอาหารการกินและนี่ก็คือนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นที่พึ่งพิงทางด้านของอาหารให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตลอด3มื้อทุกวันที่ผ่านมานับตั้งแต่มีสถานการณ์ด้วยครับ
2: ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานจำนวนทั้งหมด26แห่งครับได้ผลิตอาหารรวมทั้งสิ้น 91,730 กล่องได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานไปแล้วจำนวน 9,500 กล่องปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมบางแห่งก็ได้คลี่คลายนะครับจึงได้มีการหยุดปฏิบัติภารกิจไปแล้วจำนวน5แห่งเหลือโรงครัวพระราชทานทั้งหมด21แห่งอย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจะได้ดำเนินการประกอบอาหารเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องครับ
3: ก็ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยยังคงเดินหน้านะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านได้มีการติดตามการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนด้านสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดท่านบอกอย่างนี้มีการกำชับหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องนะครับให้ดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นที่ชุมชนคลองจันทน์นะครับเขตบางกะปิแล้วก็ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเรื่องของการนำพาผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงหรือว่าออกมายังที่ปลอดภัยนะครับควบคู่ไปกับการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงครับ
2: กองทัพภาคที่1โดยศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในพื้นที่เขตบางกะปิและเขตลาดกระบัง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจนะครับก็ได้ระดมกำลังพลจากหน่วยทหารทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายจิตอาสามีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นโซนนะครับแล้วก็จัดสรรยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละจุดอย่างเป็นระบบสำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือในปัจจุบันก็มุ่งเน้นภารกิจสำคัญสำคัญเช่นอะไรบ้างครับ
3: ครับก็มีการอพยพแล้วก็การส่งต่อผู้ป่วยนะครับก็ไปยังพื้นที่ที่เป็นสถานพยาบาลนะครับอย่างปลอดภัยแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลการดำรงชีพนะครับการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงการสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีการส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่เรือยางเรือท้องแบนรถครัวสนามแล้วก็รถพยาบาลพร้อมแพทย์สนามเข้าพื้นที่แล้วก็มีการใช้อากาศยานไร้คนขับด้วยซึ่งเหล่านี้เขาจะดูแลอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงซึ่งสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการสนับสนุนหน่วยงานที่เอาเป็นหน่วยงานหลักนะครับก็เข้าไปดูแลกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวคราวนี้เมื่อวานนี้มีในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจารย์สุธีเขาลงพื้นที่ด้วยมีการบินตรวจดูน้ำครับ
2: ใช่ครับเรียกว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจเลยนะครับ
3: ครับ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็สำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมสำรวจสถานการณ์เรื่องของระบบระบายน้ำในจุดสำคัญสำคัญเพื่อประเมินภาพรวมบริหารการจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบไม่เฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะ
3: ท่านก็ไปติดตามดูนะครับในเรื่องของการไหลของน้ำนะครับการผันน้ำประตูระบายน้ำคูคลองแล้วก็ทั้งคลองสายหลักสายรองนะครับรวมถึงพื้นที่การรับน้ำหรือว่าที่เป็นแก้มลิงด้วยนะฮะไปจนถึงเส้นทางการระบายน้ำลงพื้นที่ปลายน้ำแล้วก็ปากน้ำที่ออกสู่ทะเลพร้อมกับใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเรื่องของการแก้ไขปัญหาปริมาณระดับน้ำความสามารถในการรองรับการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่รวมถึงจุดที่อาจจะเป็นข้อจำกัดนะครับของระบบการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลด้วยแล้วก็มีการดูในเรื่องของระบบชลประทานให้มีการสอดคล้องกันด้วยครับ
2: ครับทางรายการของเราก็มีเสียงบางช่วงบางตอนนะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ท่านได้พูดในประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่มีสถานการณ์น้ำจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายรวมถึงการใช้อากาศยานของกองทัพเพื่อดูแลผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างมากที่สุดอีกด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
4: ต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันคือดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสปทว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมวันนี้ได้มีการพูดคุยกับผบ.เหล่าทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ไหวเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้ครับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องการร่วมกันอีกยาวเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำนะครับ
3: ครับนี่คือบางช่วงบางตอนนะครับของ การสัมภาษณ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกว่าการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเนี่ยยังคงต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนู่นน่ะจนถึงระดับน้ำลดลงการทำความสะอาดนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ท่านพูดถึงเรื่องของการใช้อากาศยานนะฮะล่าสุดเห็นว่าในส่วนของกองทัพบกเรามีการสั่งการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับ
2: เป็นการเสริมกำลังนะครับโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ Black Hawkแล้วก็ MI-17 เนี่ยนะครับสแตนด์บายพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยช่วยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่ต่อเนื่องมาเนี่ยเป็นวงกว้างนะครับก็ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกก็ได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำการที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ที่สนามเป้าเนี่ยนะฮะเพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทันทีที่ได้รับการประสานครับ
3: ก็ทุกมิติเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านพลโทอดุลท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมจะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานการทำงานกับทุกส่วนทุกหน่วยเนี่ยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับดูแลจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดต่อไปคราวนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประชุมกันที่ปพนะครับช่วงเช้า 8:00 นเนี่ยในส่วนของท่านนายกนะครับแล้วก็หน่วยที่ส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะมาประชุมกันเมื่อวานนี้มีการประชุมนะครับนักข่าวก็ไปถามในส่วนของผู้ว่าชาติชาติเพราะว่าน้ำท่วมแล้วประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยเกือบ50เขตเนี่ยนะครับก็มันจะต้องมีเรื่องของเงินเยียวยาที่ผ่านมาที่ตามมาเนี่ยนะครับท่านก็ตอบในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยผู้ว่าชาติชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านก็กล่าวถึงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในส่วนของกรุงเทพมหานครท่านบอกว่ายึดตามหลักอะไรนะครับอาจารย์ครับ
2: ก็เป็นหลักตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ซึ่งมีอยู่7ถึง8รายการโดย5รายการเป็นส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพจริงขณะที่กทม.จ่ายเพิ่มให้2รายการก็คือค่าเช่าบ้านซึ่งหากงบประมาณไม่เพียงพอต้องขออนุมัติจากสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำมาจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปนะครับ
3: ก็ท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่ากทม.เนี่ยนะครับไม่ได้จ่ายเงินแบบเหมารวมรายหัวนะครับแต่ว่าจ่ายตามจริงต้องยื่นหลักฐานเพราะว่าปัจจุบันนี้เขามีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ประชาชนส่งรูปถ่ายหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็สำหรับยอดตัวเลขที่ต้องจ่ายขนาดนี้ท่านบอกว่ามันยังสรุปไม่ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดนะครับเนื่องจากอยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆเนี่ยถ่ายรูปประเมินค่าก็จะต้องส่งให้ปภ.ต่อไปเพราะว่าในส่วนของเงินเยียวยาครอบครัว 9,000 บาทเนี่ยเป็นการเยียวยาของรัฐบาลไม่ใช่ของกรุงเทพมหานครนะฮะทั้งนี้นะครับเงินส่วนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐบาลโดยการจ่ายเงินก็จะพิจารณาตามความเสียหายจริงแล้วก็รายละเอียดตามหลักเกณฑ์เดิมก็คือใช้หลักเกณฑ์ของปภ.นั่นแหละนี่นะครับ
2: นะฮะก็คงจะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอดทนรอคอยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผู้ประสบภัยเองถ้าสามารถที่จะบันทึกภาพหรือหลักฐานต่างๆไว้ด้วยก็จะยิ่งดี
3: อันนี้มีข้อสังเกตหลายคนก็พูดมาบอกว่าเอ๊ะแล้วการที่ไปส่งภาพผ่านออนไลน์เนี่ยก็อยากจะให้เรื่องของระบบต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันลำพังไม่ได้มีลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการส่งออนไลน์บางทีมันก็อาจจะยากลำบากเอ๊ะอาจจะต้องมีช่องทางไหนที่เพิ่มเติมหรือเปล่าก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกันเนี่ยนะครับ
2: ครับก็คงจะหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดและในการดำเนินการก็รัดกุมรอบครอบมากที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นมีการแอบอ้างกันเดี๋ยวนี้ทำ AI ก็ได้ด้วยเนี่ยนะฮะ
3: ถูกต้อง
2: นะครับ
3: นะครับ
2: ยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดูสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับขอให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์นะครับหลังจากที่กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดล่าสุดก็มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส
3: ่
2: งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณลุ่มน้ำต่ำลุ่มต่ำนะครับนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยครับ
3: ครับกองเมื่อวานนี้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้ยืนยันแน่นอนนะครับไม่ใช่ 2,500 นะครับก็เดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะโอ้โหตกอกตกใจกัน
2: ใกล้เคียงกับปี54เลยนะ 2,500 เนี่ยนะ
3: แต่ไอ้ 2,200 เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้พื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยน้ำเพิ่มประมาณ 30-50 ซม
2: ครับ
3: ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังก็คือที่อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ต้องติดตามกันขณะเดียวกันนะครับบริเวณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับหลังจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีการประกาศแจ้งเตือนเนื่องจากกรมชลประทานได้มีการระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับ7อำเภอของจังหวัดราชบุรีไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโป่งโพธารามนะครับแล้วก็ที่ราชอำเภอราชบุรีแล้วก็มีที่บางแพดำเนินสะดวกแล้วก็อำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่อด้วยต้องระวังทั้งหมดเลยนะครับ
2: ครับเนี่ยแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยก็เป็นโซนภาคกลางนะครับเรียกว่าเชื่อมโยงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยต่างๆเช่นแม่น้ำแม่กลองอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างกองพลพัฒนาที่1และมณฑลทหารบกที่16ก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์แล้วก็เครื่องมือช่างลงพื้นที่ร่วมกับภาครัฐและจิตอาสาพลเรือนบูรณาการร่วมกันนะครับในการกรอบกระสอบทรายขนย้ายกระสอบทรายไปวางตามจุดต่างๆนี่นะฮะอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วยรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะครับ
3: ครับ
2: นำไปยังศูนย์พักพิงหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยอันต้องขอบคุณทหารช่างในโอกาสนี้ด้วยนะฮะ
3: ก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ทุกพื้นที่เลยนะอาจารย์เราจะได้เห็นมนุษย์ชุดสีเขียวเนี่ย
2: มนุษย์ชุดสีเขียว
3: ก็คือทหารนี่แหละนะครับลงพื้นที่ไปดูแลเอายุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปสนับสนุนนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ต้องขอบคุณด้วยเนี่ยนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดนะครับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับรุ่นที่47ปี2569ก็เป็นการที่นำน้องๆนะครับจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะ
2: ครับ
3: มาเรียนรู้เรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับพหุวัฒนธรรมทั้งไทยพุทธแล้วก็มุสลิมนะครับโดยมีในส่วนของทัพบกนะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระรองผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านจะเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกในการเข้าร่วมพิธี
2: โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์การมนตรีในฐานะนายกมูลที่สารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดที่สโมสรทหารบกวิภาวดีครับ
3: ครับแล้วก็วันนี้นะครับก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ1ตุลาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แล้วก็ขนาดเดียวกันเดี๋ยวติดตามการเรื่องของการยืนยันตัวตนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็บอกเว็บหมุนมาตั้งแต่เช้าไม่รู้ว่าตอนนี้ได้หรือยังเนี่ยนะครับคงต้องล่ำลากันแล้วครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านเข้าไปดูนะครับม
3: ี
2: คุณมาศณัฐมนคอยตอบคำถามอยู่นะครับว่าคุณผู้ชมต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับผมสุธีสุขสากล
3: ณัฐฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: ด้วยมือที่ถือคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินนสปูนขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: เร่งรีบ
0: ตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
2: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรตรา5มา
0: แก้ลม

0: บำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพรจิตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามต่อเนื่องสถานการณ์น้ำโดยเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือและวันนี้เปิดสิทธิ์ยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040รอบเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
4: เช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพดีขึ้นแต่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือขณะที่ปริมณฑลอย่างเช่นปทุมธานีเจอน้ำท่วมขังและเน่าเสียยังต้องรับมือกับน้ำเหนือเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำและส่งผลต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่เกิดน้ำไหลหลากและในส่วนของจังหวัดทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040รอบเพิ่มเติมเปิดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมหลังจากยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและใช้ได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่30พฤศจิกายนตามระยะเวลาที่กำหนดของโครงการเวลา 10:00 น.ปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองที่ท่าเทียบเรืออำเภอเมืองจังหวัดระนองยศวัฒน์พงประภาสแต่งครับ
3: สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานโดยเฉพาะด้านกำลังคนซึ่งทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าและการดำเนินการส่งสินค้าไปยังเที่ยวบินตามกำหนดทำให้มีสินค้าตกค้างจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสถานการณ์กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าบริษัทการบินไทยจึงมีความจำเป็นต้องระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1ถึง6ตุลาคม2569โดยมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คลังสินค้าสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพโดยเร็วทั้งนี้บริษัทขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว
5: หนึ่งหยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนากาลเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิแอร์ให้พอเหมาะปลดปลั๊กและเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านี้ก็ช่วยโลกได้ง่ายๆแถมสบายกระเป๋าชวนคุณผู้ฟังร่วมกันรักโลกรักพลังงานกับสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: สวัสดีครับผู้ฟังครับตอนรับผู้ฟังนะครับเข้าสู่แชร์
4: ข่าวเช้าครับ
3: วันนี้ไม่ได้ฟูลทีมนะครับ
4: ครับถูกต้อง
3: มีผมกับพี่กวงแค่2คนเท่านั้นเด็กผีแล้วก็เด็กหง
4: ครับ
3: แต่ว่าเดี๋ยวเด็กปืนตามมา
4: ปืนตามมา
3: วันนี้เดี๋ยวเด็กอาร์เซนอลตามมานะครับไม่แน่ใจว่าอยู่กงไหนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตรงเส้นหน้าหมู่บ้านของพี่ชาวน้ำลงหรือยังเพราะว่าพี่ชาวก็เส้นหน้าหมู่บ้านแกหนักเหมือนกันนะ
4: ใช่ครับ
3: ตอนช่วงที่แบบตกหนักๆตอนนี้น่าจะลงมาน้ำน่าจะแบบลดแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าแห้งหรือยัง
4: ครับ
3: แต่ว่าคนที่นั่งข้างๆผมนี่คือ
4: ผู้ประสบภัยครับ
3: ผู้ประสบภัย
4: ถูกต้องครับ
3: โดยตรงนะครับนั่นก็คือพี่กวงอ้าว
5: สวัสดีครับ
3: มาแล้ว
5: สวัสดีฮะ
3: ขับรถหรือขับเรือมาวันนี
5: ้วันนี้อะฮะ
3: ขับรถหรือขับเรือมา
5: วันนี้มากึ่งเฮลิคอปเตอร
3: ์กึ่งใช่ไหม
5: ใช่ครับ
3: กำลังพูดถึงน้ำเส้นหน้าหมู่บ้านพี่ว่า
5: พูดเป็นไงบ้าง
3: ช่วงที่หนักมันคือมันท่วมหนักมากเลยนะ
5: ครับผม
3: เส้นตรงหน้าเวนิสอะใช่ป่ะ
5: โอ้ใช่ฮะ
3: มิดฟุตบาทนะ
5: เขาทำให้มันแบบให้มันเข้ากับโลเคชั่น
3: เออ
5: ครับผมถ้าสมมุติว่าน้ำไม่เยอะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เวนิสนะ
3: เวนิสวัชรพลคือแบบ
5: ครับผม
3: คือตั้งแต่สร้างมาผมมีความรู้สึกว่าอาทิตย์ที่แล้วอะเหมือนจริงมากที่สุดแล้ว
5: ถูกต้องครับ นะเหมือนจริงมากฮะแถวนั้นเอาเรือออกแล้ว
3: ครับ
5: ครับผม
3: แต่ว่าของในหมู่บ้านพี่ชาวคือไม่ท่วมใช่ไหม
5: โอ้ยสบายหมู่บ้านพี่เขาทำถุงสูงมากนะครับท่วมเฉพาะเส้นหน้าหมู่บ้านที่ค่อนข้างอันตรายนิดนึง
3: ครับ
5: แล้วก็เข้าไปข้างในเนี่ยก็โอ้โหน่าเป็นห่วงในช่วงที่มันตก
3: เพิ่มสิน
5: ใช่ครับเพิ่มสินที่จะไปออกทะลุทางสายไหมออมเงินแต่อันนั้นเนี่ยหนักมาก
3: คือละแวกนั้นน่ะละแวกเพิ่มศิลป์สายไหมวัชระพล
5: ครับ
3: เส้นหลักคือทั่วหมดเลย
5: โอ๊ยแต่ของพุทธเป็นไงบ้างอ่ะ
3: ของผมอ่ะตรงข้างนอกเน
5: า
3: ะเส้นสุขา5
5: ครับ
3: เส้นที่จะไปทางเพิ่มศิลป์สายไหมอะไรเงี้ยมันทั่วหมดเลยพี
5: ่ทั่วหมด
3: แต่ในหมู่บ้านน่ะมันเหมือนน้ำมันระบายไม่ทันพี่ชาว
5: อ๋อก็มีบ้างปิ่นๆ
3: ไม่ได้มีบ้างประมาณตะตุ่ม
5: เฮ้ยจริงเหรอ
3: เออพี่ตะตุ่มพี่
5: อ๋อเหรอถนนนะถนนนะ
3: วันแรกไม่เท่าไหร่ถนนหน้าบ้านเลย
5: อ
3: วันแรกไม่เท่าไหร่วันที่2
5: อ
3: ่ะไอเกาะกลางไอช่วงกลางที่มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นหลังเต่าอ
5: ่
3: ะ
5: เนิน
3: อ่ะวันแรกมันยังไม่ท่วม
5: ใ
3: ช่มันจะท่วมแบบขอบริมฟุตบาทวันที่2เฮ้ยหลังเต่ามิดว่ะ
5: ก็คือหายหลังเต่าหาย
3: หลังเต่าหายแล้วประมาณแบบเกือบจะมิดฟุตบาทแล้วอีกนิดนึงก็คือจะเข้าสู่ที่จอดรถ
5: โอเค
3: เราก็ยืนดูทุกวันแล้วก็ลุ้นว่าเข้าไม่น
5: าแต่หมู่บ้านพุทธคงดูแลดีแหละพี่ว่านะเพราะก็อาจจะมีแบบที่สูบน้ำในหมู่บ้านอะไรเงี้ย
3: มีพี่แต่ว่าท่านตกไม่หยุดมันก็
5: ไม่ไหวเหมือนกัน
3: มันก็ไม่ไหวเหมือนกัน
5: มีผุดมาจากท่อแม่น้ำอ่ะ
3: มีมันก็ผมว่ามันน้ำมันระบายลงไม่ได้อ่ะเหมือนน้ำคือหมู่บ้านผมมันจะติดกับคลองพอน้ำในคลองมันเสมอกับระดับน้ำระดับท่ออะไรเงี้ยมันไปไม่ได้พี่ชาว
5: โอ้อันน่ากลัว
3: อันนี้น่ากลัว
5: น่ากลัวเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ท่วมเนี่ยคือมันขึ้นมาจากท
3: ่อ
5: ขึ้นมาจากท่อเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าห้องน้ำที่บ้านใช้ไม่ได้นี่เรื่องใหญ่เลยนะ
3: ครับ
5: นะครับสมมติว่ามันดันลงไปไม่ได้เนี่ยอันนี้คือแบบเรื่องใหญ่เลยต้องออกไปหาใช้ข้างนอกด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะ
3: นอกมันไม่ใช่น้ำดีที่มันขึ้นมาจากท่ออ่
5: ะ
3: มันก็มีอย่างอื่นที่ขึ้นมาจากท่อด้วย
5: อ้าวใช่ใช่ใช่หนูปีเตอร์เงี้ยปีเตอร์เกาะเสาที่ลมตัวนะ
3: หนูเขาลุยน้ำ
5: หนูลุยน้ำนะครับผมนะฮะแต่ว่าของหมู่บ้านพี่ชาวเนี่ยคือโครงการใหม่ที่เขาเข้ามาทำเนี่ยเขาค่อนข้างวางระบบด้านล่างไว้ดีมากก็คือขุดไปลึกมากแล้วท่อระบายน้ำคือใหญ่มากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็คือแบบในหมู่บ้านแห้งกริบเลยนะครับแล้วก็หน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ถมสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่โชคดีไปนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็ในหลายๆจังหวัดน่าเป็นห่วงแล้วก็รวมฝนฟ้าอากาศเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันนี้มันจะมาอีกแล้วรอบนึงนี่ยังไม่รวมน้ำเหนือที่เราเดาไม่ได้ว่าจะมาหรือยังไงบ้าง
3: ตอนนี้หลายๆคนก็กังวลว่าเอ๊ะน้ำเหนือที่เขาบอกว่าจะมาในช่วงนี
5: ้
3: เราควรที่จะต้องแบบเตรียมตัวรับมืออะไรกันยังไงบ้าง
5: ครับผม
3: นะครับวันนี้เราเลยมาตอบ4ข้อสงสัยนะครับถ้าน้ำเหนือมากรุงเทพเนี่ยมันจะมีความน่าเป็นห่วงขนาดไหนนะครับนะฮะแล้วก็น้ำเหนือจะมาเยอะไหมนะครับทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำก็มีการประเมินว่าตอนนี้น้ำเหนือเริ่มไหลลงมาทางแม่น้ำเจ้าพระยามากขึ้นนะครับที่สถานี 4.2 นครสวรรค์เนี่ยมีน้ำไหลผ่านแล้วประมาณ 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะแล้วก็กรมชลประทานนะครับก็ได้มีการเตรียมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเนี่ยเป็นประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากเดิมมันจะอยู่ที่เขาจะระบายน้ำเนี่ย 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในกรอบที่เขาบอกว่ายัง
5: รับไหวเอาอยู่อีกแล้ว
3: เขาไม่ได้ใช้คำว่าเอาอยู
5: ่เขาบอกรับไหว
3: เขาบอกรับไหวมันคนละความหมายกันนะฮะเพราะว่าศักยภาพของเขื่อนเนี่ยคือรับได้สูงถึง 3,000 บวกไม่รู้บวกเท่าไหร่นะ 3,000 บวกนะฮะลูกบาศก
5: ์เมตรต่อวินาที 2,500
3: 2,500
5: เขาบอกว่าได้ 3,000
3: ยังรับไหวอยู
5: ่
3: 3,000 บวกอะไรเงี้ยอาจจะ 3,001
5: รับไหวเท่ากับ
3: รับไหวอยู
5: ่อ๋อรับไหวอยู่นะ
3: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าเอาอยู่คิดไปเลยว่าเอาไม่อยู
5: ่วิกฤตละนะครับ
3: ครับ
5: น้ำจะเข้ากรุงเทพหรือไม
3: ่ครับ
5: หลายคนสงสัยกับข้อความนี
3: ้
5: นะครับจุดวัดด่านสำคัญเนี่ยต้องดูที่สถานี C29B นะครับที่จังหวัดปทุมธานีฮะจุดนี้เนี่ยรองรับน้ำได้มากกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวินาทีสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าระบายที่ 2,500ถือว่ายังเอาอยู่
3: ครับ
5: นี่เขาบอกว่าระบบยังเอาอยู่
3: นะ
5: ฮะ
3: น่ากลัวในขีดเส้นใต้เลยนะ
5: ปทุมธานีบอกระบบยังเอาอยู่นะ
3: ปทุม
5: ครับผม
3: ชาวปทุมเป็นยังไงบ้าง
5: โอ้ปทุมมาสายไหมมาดอนเมืองนะฮะโอ้นี่น่ากลัวนะเส้นแถบเนี้ย
3: ครับ
5: ตะวันออกเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปแบบสายไหมสุขา5โอ้กระทบหมดเลย
3: ฝากอัปเดตหน่อย
5: หนองจอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตรงนี้น่าเป็นห่วงมาก
3: ๆ
5: พื้นที่ตรงไหนเขาบอกว่าเสี่ยงสุดๆสิ่งแรกที่ต้องเช็คเนี่ยบ้านเราอยู่ในหรือนอกคันกั้นน้ำ
3: ครับ
5: อันนี้เช็คยังไงบ้าง
3: นั่นแหละสิ
5: เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในหรือคันนอกคันนอกคันกั้นน้ำ
3: คือมีความรู้สึกว่าจะอยู่นอกจะอยู่ในก็ท่วมอยู่ดี
5: นะฮะเขาบอกว่าถ้าอยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยตั้งแต่อ๋อนี่ไงเขาบอกมาแล้วชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครไปจนถึงสมุทรปราการมีความเสี่ยงแม่น้ำเจ้าพระยาจะเอ่อสูงขึ้นนอกคันกั้นน้ำก็คือจังหวัดที่เอ่ยมาทั้งหมด
3: uh-huh.
5: นะครับมีความเสี่ยงนะ
3: ครับ
5: ที่แม่น้ำเจ้าพระยาจะเอ่อสูงขึ้นสถานการณ์ล่าสุดผู้ว่าชัชชาติยืนยันพื้นที่11ชุมชนนอกคันกั้นน้ำยังไม่ถึงขั้นต้องอพยพแต่ให้เฝ้าระวังนะ
3: เฝ้าระวังไว้เฝ้าระวังแต่ว่าเมื่อวานมั้งมันมี SMS ที่เป็นแบบข้อความ alert ขึ้นมาว่าให้เตรียมรับมือน
5: ะ
3: ให้เตรียมรับมือเนี่ยจังหวัดที่เราพูดไปเมื่อตะกี
5: ้
3: นะครับให้เตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่กำลังมาสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยให้เตรียมยกขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้
5: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: นะฮะ
5: นะครับ
3: อ่ะแล้วสิ่งที่ต้องระวังนะครับที่ต้องจับตาเลยคือมันจะมีปริมาณฝนสะสมกับน้ำทะเลหนุนในช่วงวันที่1-3ตุลาคมนะครับจะมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งนึงนะครับจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นเมื่อด้านนอกสูงขึ้นจากน้ำทะเลหนุนนะครับการสูบน้ำออกไปให้มันลงระบายสู่ทะเลเนี่ยมันจะยากมากแล้วก็จะมีเสียงน้ำที่มันจะแบบไหลย้อนกลับมาถ้าน้ำทะเลหนุนนะครับซึ่งเราติดตามกันวันนี้วันแรกคือ1ตุลาคมนะฮะแล้วก็ยาวไปถึงวันที่3ตุลาคมนะครับพื้นที่ที่น้ำยังท่วมอยู่นะครับอย่างร่มเกล้าบางกะปินะครับก็จะมีโอกาสระบายช้าลงไปอีก
5: แต่ตอนนี้ก็มีข่าวดีนะ
3: บางกะปิมันก็จะระบายไม่ออกอยู่แล้ว
5: ร่มเกล้าตอนนี้ก็ท่อซิงก็เขาก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็เมื่อเช้านี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยน้ำลงเยอะมากแล้วเกือบแห้งแล้วนะฮะสำหรับบริเวณที่เซคแคของจันนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีแล้วก็ตอนนี้แต่ต้องเฝ้าระมัดระวังอย่าให้น้ำมันลงมาซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนนะฮะเรื่องของปริมาณน้ำจากเขื่อนที่ปล่อยลงมาจากภาคเหนือนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วกันในช่วง 2-3 วันที่จะถึงนี
3: ้แ
5: ล้วก็รวมถึงนะเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5แล้วก็รวมถึง5-8เนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาอีกช่วงหนึ่งด้วย
3: อ
5: ันนี้ก็น่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนิดนึงแล้วกัน
3: ในช่วงแบบวีคแรกของตุลาคมเนี่ยคือต้องติดตามสถานการณ์กันให้ดีเมื่อกี้เพิ่งถามพี่กวงกับน้ำท่วมไปว่าเฮ้ยพี่เราต้องเตรียมตัวเรื่องของถุงยางชีพอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันนะ
5: ถุงยางชีพเหรอก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถยังออกเดินทางไปออกเดินทางไปหาซื้อ ของได้เนี่ยพี่ว่าก็ยังโอเคอยู
3: ่
5: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันแบบหนักหน่วงจริงๆอ่ะ
3: ไม่บางทีของมันจะไม่มีให้ซื้อดีตอนเนี้ย
5: อะไรถุงยังชีพมีอะไรบ้างอ
3: ่ะถุงยังชีพนะครับสิ่งของจำเป็นนะอันนี้เผื่อว่าใครที่แบบเผื่อจะต้องเตรียมตัวนะครับของในถุงยังชีพเนี่ยนะฮะก็จะมีเอกสารสำคัญนะครับโทรศัพท์มือถือบวกกับ power bank อันนี้ก็สำคัญไฟฉายที่เป็นแบบชาร์จมือได้หรือว่าเป็นไฟฉายที่สามารถแบบชาร์จแบบโซลาร์เซลล์ได้นะครับยาสามัญประจำตัวยารักษาโรคอะไรต่างๆนะครับเสื้อกันฝนเสื้อผ้าสำรองอาหารแห้งนะครับที่พร้อมทาน3วันอะไรประมาณนี้นะที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็น้ำดื่มนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าคนเรานี่คือขาดน้ำไม่ได้นะตายนะ
5: ครับผม
3: นะฮะอาหารนี่ยังพอแบบยังพออดได้นะครับแต่ว่าถ้าน้ำนี่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ใส่ไซรัปแบบซอง10มิลลิลิตรอะไรเงี้ยแบบพกง่ายนะครับไว้เพิ่มรสชาติโดยไม่เพิ่มน้ำตาลนะครับช่วยให้ดื่มน้ำได้มากขึ้นด้วย
5: ครับผม
3: อ
5: ันนี้คือถุงยังชีพเน
3: า
5: ะ
3: ถุงยังชีพ
5: ไฟชงไฟฉายนะนะครับอาจจะต้องมีด้วยปลากระป๋องนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นแบบบะหมี่กึ่งแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์เรื่องของหยุกยานะครับยาสามัญที่จะต้องแบบมีติดพกไว้อะไรประมาณนี
3: ้นมอะไรเงี้ยที่เป็นแบบนมกล่อง
5: ถูกนะครับอันนี้ก็ช่วยได้อาหารกระป๋องก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เครื่องมือเนกประสงค์เนี่ยที่มันเป็นแบบหลากหลายช่องไว้ใช้ตัดไว้ใช้เปิดกระป๋องไว้ใช้นู่นนี่นั่นเนี่ยเวลาแบบเอาไว้เดินปงเดินป่าเงี้ยเราก็มาได
3: ้
5: นะครับผมหรือไม่ก็ของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นช่วงนาวระหว่างวันระหว่างเดือนอาจจะต้องพกพาติดไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือในเบื้องต้นนะครับสำหรับถุงยังชีพแต่ทางภาคเห็นทางภาครัฐบาลนี่เขาก็มีแบบลงไปแล้วนะทางทออทหารอากาศก็มีการไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนบริเวณแถวเขตดอนเมืองสายไหมนะครับก็มีทางทออทหารอากาศไปด้วยแล้วก็รวมถึงมีถุงพระราชทานก็มีบ้างนะครับในช่วงนี้แล้วก็รวมถึงโรงครัวพระราชทานที่ไปช่วยที่แก่คลองจันทน์ก็มีด้วยนะครับ
3: ครับ
5: ฮะ
3: อีกหนึ่งที่ที่โอ้โหน่าสงสารมากเลยนะครับตาตาตาตาตาตา
5: วอเทคตาตาตาตา
3: ตาตาตาตาตา
5: สวนสยาม
3: ทะเลกรุงเทพ
5: โอ้โหตั้งแต่เด็กเนี่ยที่นี่คือที่สุดแล้ว
3: ถูก
5: บอกเลยว่าถ้าเด็กๆใครไม่เคยไปที่นี่แบบโอ้โหจะเสียใจมากๆ
3: ครับล่าสุดก็สวนสยามออกมาประกาศนะครับปิดบริการ6เดือนนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาก็เจอน้ำท่วม 100%นะฮะบรรดาเครื่องเล่นนะครับสิ่งของต่างๆนะครับที่อยู่ในสวนสยามเนี่ยเสียหายร่วม100ล้านบาท
5: นะ
3: สำหรับน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะครับส่งผลต่อทั้งบ้านเรือนประชาชนแล้วครับแล้วก็ธุรกิจต่างๆเป็นวงกว้างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสวนสยามทะเลกรุงเทพนะครับที่คนไทยเรารู้จักและคุ้นเคยมานานนะครับล่าสุดมติชนออนไลน์นะครับได้ออกมาบอกว่าสวนสยามจะต้องมีการปิดสวนน้ำเนี่ยเป็นเวลา6เดือนเพราะว่าจะต้องมีการสำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็พบว่าจมน้ำเกือบเต็มพื้นที่นะฮะแล้วก็ประเมินความเสียหายเบื้องต้นนะอย่างน้อยคือ100ล้านพี่ชาว
5: ครับผม
3: ครับ
5: นะฮะซึ่งกรรมการบริหารสยามพาร์คซิตี้นะครับคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศนะครับก็ระบุว่าย้อนกลับไปในช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยเราคิดว่าหนักแล้วแต่แค่สวนสยามเนี่ยก็คือในปีนั้นเนี่ย54เขาท่วมแค่ 30% เองนะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะครับกับรอบเจอน้ำท่วมขังเกือบ 100% เต็
3: ม
5: เพราะฉะนั้นต้องบอกได้แล้วว่าปีนี้คือมหาอุทกภัยแบบเต็มปากได้เลยเพราะว่ามัน 100% เต็มเลย
3: คือถ้าปี54เราเต็มตัวรับมือกันทันพี่ชาวเพราะว่าน้ำมันจะค่อยๆไล่มาจากทางเหนือทางข้างบน
5: เอ๊หรือว่าในปี54เนี่ยมันท่วมบริเวณมากกว่าปีนี้ป่ะหมายถึงว่าบริเวณแอเรียที่ท่วมเนี่ยมันกระจายทั่วกรุงเทพไปทั้งหมดเลยหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้มันอาจจะท่วมแถบทางภาคฝั่งตะวันออกที่จะน้ำเนี่ยจะไหลออกไปทางนู้นมากกว่าซะส่วนใหญ่ปีนี
3: ้ไม่ผมว่ามันเป็นปริมาณฝนตกแช่ตกแช่ทั้งวันทั้งคืน 2-3 วันติดแล้วน้ำมันทุกที่มันตกเท่ากันหมดอ
5: ่
3: ะแล้วมันก็ระบายออกไม่ได
5: ้
3: มันก็เลยแบบท่วมขึ้นมา
5: ฮะ
3: เออแต่ถ้าอย่างปี54อ่ะผมยังมันเราจะรู้เลยว่าถ้าเราอัปเดตข่าวเราจะรู้เลยว่าโอเคทางลำลูกกา มาแล้วน้ำมาแล้วเริ่มท่วมไล่มาแล้วเราก็ยังคิดว่าไม่น่าจะถึงบ้านเราอ่ะตอนนั้นผมอยู่จรัญสนิทวงศ
5: ์
3: ปรากฏว่าพอมันไล่มา
5: โดนไหม
3: โดนพี่
5: จรัญสนิทวงศ์ก็โดน
3: ก็ประมาณแบบประมาณเหนือเขาผมอ่ะ
5: เพราะปี54มันกระจายทั่วไปเลยทั่วกรุงเทพเลยขนาดพุทธจรัญสนิทวงศ์ก็โดน
3: อันนั้นน่ะเรามีเวลาในการเตรียมตัว
5: แต่ปีนี้แถบจรัญไม่ค่อยโดนไม่ค่อยมีน้ำแห้งเพราะว่ามีที่สุดเนี่ย เข้ามาไกลสุดเนี่ยก็จะมาที่เพชรบุรีตัดใหม
3: ่
5: ที่เข้ามาคลองแสนแสบล้มขึ้นมาก็เนี่ยที่แบบอยู่ใจกลางเมืองอะน่าจะสุดที่เพชรบุรีตัดใหม
3: ่
5: แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยปี54อ่ะท่วมแบบเยอะมากเลยแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันท่วมอาจจะไม่ได้ทั่วกรุงเทพก็จริงแต่ว่าน้ำมันมาเร็วแล้วก็มันมาแช่อยู่นานนะครับและแถบเนี้ยที่เคยท่วมบ่อยๆที่เป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยก็รับไปเต็มๆนวมงนวมินลมเก้าเคหะคลองจันรามคำแหงแต่โซนเนี้ยแถบเนี้ยลาดกระบังแถวป่าพัฒนาการสุวินทวงศ์อะไรไปหมดเลย
3: ครับ
5: นะครับ
3: ครับ
5: นะฮะซึ่งเขาบอกว่าทางสวนสยามเนี่ยเขาบอกว่าจำเป็นต้องปิดการให้บริการเป็นเวลาถึง6เดือนเลยนะแล้วก็บอกว่าเพื่อสำรวจปรับปรุงพื้นที่แล้วก็รวมถึงเครื่องเล่นต่างๆโดยเหตุการณ์ที่ทำให้กระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมากนอกจากนี้เนี่ยยังยอมรับว่าหลังจากที่น้ำลดลงอาจจะต้องเจรจากับสถาบันทางการเงินในการฟื้นฟูธุรกิจของตัวเองพร้อมกับปรับพื้นที่ให้บริการใหม่เช่นสวนสัตว์อาจจะต้องยกเลิกไปเพราะว่าล่าสุดสวนสยามออกมาแจ้งแล้วว่ามีเคสดำของสัตว์ที่เขาดูแลอยู่เยอะมากนะเยอะมาก
3: ล่าสุดที่ผมเห็นนี่เหมือนกับว่ามีน้องกวางเสียชีวิต
5: ฮะ
3: คือเหมือนจมน้ำแล้วน้องไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ย
5: ถูกต้อง
3: นะฮะ
5: แล้วก็เครื่องเล่นก็ต้องมารีโนเวทใหม่หมดเมนเทนแนนซ์ใหม่หมดเพราะว่ากลับมาเปิดใช้บริการก็ต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยระบบเซฟตี้ต่างๆก็ต้องกลับมาใช้เช่นเดียวกันแล้วก็ทางสวนสยามเขาบอกว่าเขาเสียดายมากเพราะว่าช่วงไฮซีซั่นก็คือช่วงเด็กปิดเทอม
3: ตุลานี่แหละ
5: ใช่เขาบอกว่าเป็นช่วงที่สวนสยามเนี่ยจะมีงานแล้วก็ในช่วงสิ้นปีปีใหม่อ่ะมันเหมือนดิสนีย์แลนด์เมืองไทยอ่ะ
3: เออจริง
5: เขาก็จะมีการจัดพงจัดผู้หรือว่ามีการแบบงานแสดงในช่วงปีใหม่เขาเสียรายได้ไปเขาบอกว่าหลักร้อยล้านนะครับที่เขาแจ้งมาเขาบอกว่าตอนนี้คือทางครอบครัวเนี่ยจริงๆสวนสยามเนี่ยจะปิดหลายรอบแล้วนะพูดแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วก็บอกกับคุณพ่อที่เป็นเจ้าของว่าป้าสู้ต่ออีกนิดนึงหนูจะช่วยดูแลทางด้านนี
3: ้
5: ลูกๆเขาก็พยายามที่จะโฮสวนสยามไว
3: ้
5: เพราะว่าถ้าสวนสยามปิดเนี่ยบ้านเราไม่มีอะไรแล้วนะมีดีมเวิลด
3: ์มันมีช่วงหนึ่งคือเหมือนคนไม่ค่อยไปเที่ยวสวนสยามกันแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆอ่ะก็เหมือนเริ่มรู้สึกว่าเครื่องเล่นเขาแบบเขาปรับปรุงใหม่สถานที่ปรับปรุงใหม่มันน่ากลับไปใช้บริการพาเด็กไปใช้บริการอะไรเงี้ยคือตอนหลังอะสวนสยามอะดีขึ้นมาเยอะมากแล้ว
5: ครับผม
3: นะฮะแต่ว่าเนี่ยมาเจอวิกฤตเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะยังไงนะแต่เป็นกำลังใจให้นะคร
5: ับถูกต้องนะครับรวมถึงสวนน้ำใสใหม่ด้วยเคยไปเปล่า
3: ไม่เคย
5: โหเฟี้ยว
3: แต่เห็นอยู
5: ่เราไปดู
3: เห็นบอกค่าข้าวแพง
5: เออนิดนึงโถ
3: ตอนนี้ส่วนน้ำเป็นยังไงอ่ะ
5: ส่วนน้ำน้ำท่วมเนี่ยเพิ่มสินไม่ต้องห่วงโอ้โห
3: สมชื่อส่วนน้ำเลย
5: ใช่
3: นะครับเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะครับคุณฟังเดี๋ยวกลับมาหลังเบรกเนี่ยยังเป็นเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับก็คือเป็นเรื่องของคนที่แบบมีจิตอาสาในการที่โอเคทำอาหารไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่ว
5: ม
3: นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทำเนี่ยมันไม่ได้ถูกส่งต่อไปถึงผู้ประสบภัย
5: ครับ
3: เช่นมีคนตั้งใจทำข้าวกล่อง300กล่องแต่ไม่รู้ว่
5: า
3: สุดท้ายแล้วข้าวกล่องหายไปไหน
5: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องมาควบคู่กับการช่วยเหลือด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่งข้าวไปข้าวหายไปไหน
3: หรืออ
5: าจารย์เบียร์ส่งน้ำไปเฮ้ยน้ำโดนขนไปไหน
3: น้ำคิตตี้ของอาจารย์เบียร์ที่อาจารย์เบียร์เนี่ยบอกว่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอ่ะบอกว่าเอาไปลงนี่คือประมาณ 20,000 ขวดนะพี่ชาว
5: 800แพ็ค
3: แล้ววางไว้แล้วเข้าไปแจกของแป๊บเดียวกลับมาน้ำหาย
5: ถูกต้อง
3: แล้วที่มันเจ็บปวดกว่านั้นคืออาจารย์เบียร์เนี่ยเล่าในโหนกระแสเมื่อวานบอกว่าไอ้ที่หายเนี่ยไอ้น้ำคิตตี้เนี่ยคือ มันไปอยู่ในร้านที่เป็นแบบ
5: ของชำ
3: ของชำร้านขายของอะไรเงี้ยนะฮะซึ่ง
5: น
3: ะเราก็ไม่รู้ว่าใช่ของอาจารย์เบียร์ด้วยหรือเปล่า
5: ถูกต้องนะครับ
3: แต่มันเป็นน้ำคิตตี้อ่ะมันไม่ได้เป็นน้ำปกติอ่ะ
5: จริงๆแล้วเนี่ยน้ำคิตตี้เนี่ยเขาส่งแค่ 7-Eleven ไงแต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้แถวคลองจันน่ะที่อาจารย์เบียร์ไปบริจาคเนี่ยถ้าอยู่ในร้านชำอันนั้นแจ้งได้เลยว่าอันเนี้ยดอยมาจากของอาจารย์เบียร์เพราะว่าที่อื่นไม่น่าจะมีต้องมีแค่ใน 7-Eleven เท่านั้นเพราะว่าเจ้าของคิตตี้เนี่ยเขาก็ทำเขาบอกว่าเขาก็ทำส่งแค่ 7-Eleven อย่างเดียว
3: ครับ
5: เดี๋ยวกลับมาไล่เรียงเรื่องของอาจารย์เบียร์ด้วยแล้วก็รวมถึงนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราต้องใช้ข้าวกล่องหลายหมื่นกล่องมากนะฮะที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี
3: ้
5: นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันว่าจริงๆแล้วคนที่ตั้งใจทำข้าวไปให้กับผู้ที่ประสบภัยตอนนี้เนี่ยเฮ เฮ้ยอยู่ดีๆข้าวมันหายไปไหน
3: ครับ
5: น้ำมันหายไปไหน
3: หนึ่งในจิตอาสาเดี๋ยวเราหลังเบรกกลับมาเราจะพยายามต่อสายหามูลนิธิของคุณเตชินนะคุณเตชินลุยน้ำ
5: โอ้
3: เขาไปช่วยเหลือคนที่ลำบากจริง
5: ๆเขาลุยน้ำไม่ได้
3: เขาลุยน้ำ
5: แต่เขาลุยน้ำมานี่ไม่ได้
3: เขาออกมาไม่ได้ใช่คือตอนนี้คุณมะตูมเตชินเนี่ยเขาต้องไปแบบเป็นจิตอาสาในการที่จะเอาอาหารนะครับไปส่งให้กับประชาชนที่เดือดร้อน
5: คือถ้า
3: เขาลุยน้ำอยู
5: ่ที่ไหนน้ำท่วมจัดๆเนี่ยมะตูมคือถึงแน่นอนแต่ถ้าแห้งๆอย่างอโศกเนี่ยตอนนี้ไม่ถึง
3: มาลำบาก
5: อ๋อลำบาก
3: ใช่เพราะว่าเขาต้องอยู่หน้างาน
5: อ๋อ
3: ใช่ฮะเดี๋ยวถ้าเราติดต่อได้นะครับเดี๋ยวเราจะโทรไปนะครับแต่ว่า46นาทีที่แล้วนะครับลงรูปตักบาตรอยู
5: ่โอ้ดีเลยโอ้ชีวิตเขาแน่นอนจริงนะ
3: เดี๋ยวต้องอัปเดตนิดนึงว่าเขาไปตรงพื้นที่ไหนอะไรยังไงครับ
5: โอ้ยายเขามาสัมภาษณ์สดๆในรายการ
3: แล้ววันนี้เขาไปหรือเปล่านะครับ
5: นะครับหรือเป็นคลิปเก่าหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องถามเขานิดนึงนะครับเพราะว่าต้องดูว่าเป็นปี54ไหมที่เอาภาพลงมาลงหรือว่ายังไงต่อตรงนี้นะเดี๋ยวจะลองถามคุณเตชินดูนะครับช่วงหน้านะถ้าติดต่อได
3: ้ถ้าเป็นประตูไม่เอาหมูฝอยไปแจกด้วยนะ
5: หมูฝอย
3: อ่
5: ะมันขายหมดไงขายดีจัด
3: ครับ
5: นะฮะแล้วก็โดนน้ำไม่ได้ด้วย
3: ทำไมอ่ะ
5: ฮะ
3: ทำไมอ่ะ
5: มันมีแบบ
3: ไม่หมูฝอยของมะตูมอ่ะกูฟังถ้าเกิดใครที่ไม่เคยกินนะผมจะบอกว่าหมูฝอยอ่ะมันเป็นเหมือนตัวช่วยเรื่องน้ำได้ดีนะคือถ้าเราไปแช่น้ำปุ๊บเนี่ยสมมติน้ำประมาณถ้วยนึงอ่ะถ้าเราหมูฝอยใส่ไปหนึ่งกำมือน้ำแห้งนะ
5: เมื่อกี้ก็ต้มนะ
3: ซับน้ำนะ
5: ถูกต้อง
3: มันคือหมูฝอยฟองน้ำนะ
5: เออว่ะถ้าหมูฝอยโรยนะ
3: เออ
5: โรยไปเนี่ยเออก็คือถนนแห้ง
3: ใช่
5: แล้วก็เป็นหมูฟูขึ้นมา
3: ถูก
5: โอ้โหอร่อยนะผมสักครู่เดี๋ยวกลับมานะช่วงหน้าสักครู่เดียวนะอยู่วิทยาชาวน้องพุทธนะกับแฉ
3: ข่าวเช้า
5: ชาวพุทธตุลาเดี๋ยวมาครับผม
3: สักครู่เดียวครับ
1: แฉข่าวเช้าม
3: าเดี๋ยวโทรหาว่าตูมดูหน่อย
2: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: นับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิ่งฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
1: ากาศมายืนต่อแชร์
2: ข่าวเช้าน
1: ะครับผมวันนี้ชาพุทุรานะครับ
2: ครับ
1: นะฮะตอนนี้ก็พยายามติดต่อคุณเตชินอยู
2: ่คุณเตชินไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถติดต่อเขาได้ไหมนะแต่ว่าเช้านี้คือเขามีแถลงข่าวโซเชียลเวอร์
1: อ๋อวันนี้มีภารกิจ
2: 10โมงตอน10โมง
1: โอเคเข้าใจได้
2: เขาก็เลยต้องแบบเขาเป็นโฮสต์ไงนะฮะเขาเป็นเจ้าของรายการอะไรเงี้ยเขาคงจะต้องแบบไปดูแลพี่ๆสื่อมวลชน
1: ถูกต้อง
2: อยู่
1: จัดแจงจัดแจงจัดแจง
2: ครับ
1: นะฮะ
2: แล้วก็ตอนเย็นน่าจะลงพื้นที่หรือเปล่า
1: วันนี้น่าจะลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในกระแสอยู
2: ่ครับ
1: ครับ
2: คุณมาร์คโอไปบอกว่าหมูฝอยของมะตูมเนี่ยสามารถใช้อุดรอยรั่วตามกำแพงได้ด้วยนะ
1: คุณสมโจรบอกว่าอย่าเอาไปใส่กระสอบเลยค่ะ หนูว่ากั้นน้ำดีเลยนะคะ พอโดนน้ำมันน่าจะฟูฟ่องอะค่ะนะฮะเออก็ดีเหมือนก
2: ัน เออแต่หมูฝอยมะตูมอร่อยนะครับ
1: อร่อยมากอร่อยมาก
2: ครับ
1: ครับผม
2: อ่ะมาดูเรื่องของคนที่เขาเป็นจิตอาสาแล้วก็ตั้งใจที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับในการแบบทำข้าวกล่องไปนะฮะแต่ว่ากลายเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลแล้วก็มีคนแชร์เยอะมากนะอันนี้มีคนใช้นะครับโซเชียลรายหนึ่งเนี่ยออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวส่วนตัวนะครับแล้วก็ตัดพ้อว่าอุตส่าห์ลุกขึ้นมาทำข้าวกล่อง300กล่องเตรียมน้ำดื่มอีก20แพ็คเพื่อหวังที่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่บ้านนักกีฬานะครับหลังได้รับแจ้งว่าน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยด้านในเริ่มขาดแคลนอาหารนะครับพอทำเสร็จแต่ส่งไม่ไปถึงมือผู้ประสบภัย อันนี้ทางด้านเพจ IPA 5.0 B2 นะครับก็ได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยมาโพสต์แล้วก็ระบุว่าเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยหรอเกิดอะไรขึ้นกับข้าว300กล่อง
1: พาม
2: นะเรื่องเนี่ยเริ่มมาจากชาวบ้านในพื้นที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาเนื่องจากว่าน้ำมันท่วมสูงนะครับชาวบ้านก็อยู่ด้านในคือไม่มีข้าวกินพอได้รับเรื่องนะครับทางจิตอาสาท่านนี้ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะรีบจัดแจงอาหาร300กล่องพร้อมกับน้ำดื่ม20แพ็คนะครับส่งเข้าไปให้ถึงจุดที่ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือมาโดยที่ประสานคนที่จะนำอาหารเข้าไปแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าจะนำข้าวแล้วก็นำน้ำเนี่ยเข้าไปส่งให้ถึงคนด้านใน
1: ทางผู้ช่วยเหลือจึงแจ้งกลับไปยังชาวบ้านว่าพี่รอยแป๊บนะข้าวกำลังเดินทางเข้าไปแล้วแต่พอเวลาผ่านไปโทรกลับไปถามชาวบ้านว่าพี่ได้รับข้าวหรือยังกลับได้รับคำตอบว่าพี่ไม่ได้รับเลยครับ
2: อ้าว
1: ยังไม่ได้รับเลยครับ
2: ข้าวไปไหนเนี่ย
1: แฮชแท็กทั้งที่ข้าวและถูกและน้ำถูกนำไปออกไปจากจุดตั้งนานแล้วจุดส่งตั้งนานแล้วจึงพยายามติดต่อคนที่นำอาหารไปส่งนะครับแต่ช่วงแรกทั้งโทรศัพท์แล้วก็ไลน์ก็ไม่สามารถติดต่อได
2: ้
1: ทำให้เกิดความรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากและเจตนาที่ทำทั้งหมดคืออยากให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่กำลังเดือดร้อนจริง
2: ๆ
1: ติดต่อไม่ได้
2: แล้วเจ้าของโพสต์นะครับก็ทิ้งท้ายระบุว่าสิ่งที่ทำให้เสียความรู้สึกที่สุดก็คือคนนอกพื้นที่ที่ได้รับข้าวแล้วแต่ชาวบ้านที่อยู่ด้านในที่กำลังรอความช่วยเหลือเนี่ยคือกลับไม่ได้กินนะแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยตั้งใจทำข้าวกล่อง300กล่องเพื่อช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนจริงๆแต่สุดท้ายอาหารกลับไปไม่ถึงคนที่ร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไง
1: ครับผม
2: ใครเอาข้าวไป
1: แล้วก็ฝากถึงคนที่แบบช่วงนี้จิตใจโหดร้ายมากคือพวกฉวยโอกาสต่างๆนานาที่แบบเอารัดเอาเปรียบแล้วก็รวมถึงไม่เห็นอกเห็นใจคนที่กำลังประสบภัยหรือประสบความเดือดร้อนอันเนี้ยขอสาปแช่งเลยละกันนะฮะสำหรับคนที่แบบเจตนาไม่ดีไปขโมยข้าวเขาบ้างล่ะไปรับข้าวมาแล้วก็เอาไปแบบเอาไปไว้ส่วนตัวบ้างล่ะหรือว่าไปขโมยแบบน้ำดื่มที่เขาไปบริจาคแล้วก็เอาไปอาจจะเอาไปขายต่อหรืออาจจะเอาไปแบบเอาไปใช้เองอันเนี้ยพี่ขอแบบขอประณามเลยละกันว่า มันเป็นช่วงที่คนกำลังเดือดร้อน
2: น้ำท่วมมันนี่ค
1: ือโอกาสแบบนี้
3: แชทที่เขาคุยกันที่เอาไป
2: อันนี้ตัวกลางคนที่มารับข้าวจากจิตอาสาคนนี้ที่ทำ300กล่องใช่ไหม
1: ครับ
3: สีชมพูคือจิตอาสา
1: อันนี้โซนไหนอ่ะอันนี้โซนไหนที่คลองจันทน์เหรอหรือที่ไหน
3: บ้านนักกีฬาครับ
2: หมู่บ้านนักกีฬา
1: อ๋อหมู่บ้านนักกีฬาก็แถวกรุงเทพกีฬาน ะฮะ
2: ลองอ่านข้อความเขาไหมอันนี้คือจิตอาสานะข้อความสีชมพูนะพี่เชา
1: ครับ
2: เขาก็พิมพ์คุยกันบอกว่าเขาไปได้ไหมคะพอดีมีผู้ใหญ่เนี่ยฝากถามมาค่ะฮะนะครับทางคนที่รับเรื่องก็บอกว่าอ๋อเขาไปไม่ได้แล้วครับน้ำมันหมดครับขอโทษจริงๆนะครับแล้วจิตอาสาก็ถามว่าแล้วข้าวกับน้ำเนี่ยเอาไปไหนคะ
1: เอาไปให้ใคร
2: เอาไปให้ใครคุณไม่สามารถเอาไปให้ได้น่าจะทักมาบอกจะได้ประสานคนอื่นเอาเข้าไปให้ทางคนที่รับเรื่องไปก็บอกว่า เอาไปแจกคนในหมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็แฟลตครับแล้วก็พี่เขาก็ตอบกลับมาว่าก็น่าจะทักมาบอกนะจะได้แบบหาคนเอาข้าวไปให้แทนเครียดเลยนะครับแล้วคนที่รับเรื่องไปก็บอกผมขอโทษจริงๆครับผมก็นำเรียนผู้บังคับบัญชาท่านแล้วท่านไม่ได้ตอบผมก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งข้อมูลยังไงครับ
1: ครับนะฮะคุณต้องแจ้งกลับมาทางเราสิเพราะเราย้ำคุณแล้วมีอะไรต้องบอกเพราะว่าเรารับปากคนหิวเขาก็รอนะครับอันนี้ทางคนที่แบบเป็นจีเขาบอกว่าเป็นคนที่อยากช่วยเนี่ยเขาก็พิมพ์ข้อความไปนะฮะ
2: คือไม่รู้ว่าเอาไปคนที่รับข้าวไปเอาไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆหรือคนที่เขาแบบอยู่ข้างในจริง
1: ๆ
2: หรือเปล่าด้วยไง
1: แต่ว่าดูจากข้อความที่เขาส่งมาพูดคุยเหมือนกับเป็นแบบเป็นลูกน้องป่ะต้องแบบผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบหน่วยงานที่แบบว่าดูแลอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าที่เป็นแบบหน่วยงานที่เข้าไปเฝ้าดูแลผมขอโทษจริงๆครับก็ต้องนำเรียนผู้บังคับบัญชาท่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับท่านก็ไม่ได้ตอบนะฮะอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าคนที่รับเรื่องเนี่ยคนที่รับเข้าไปดูแลว่าเราค่าไปให้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาสาสมัครหรือว่าเป็นแบบคนที่เป็นหน่วยงานจากทางรัฐหรือว่าทางที่แบบคนที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าถูกส่งลงไปนะครับที่มีผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นคนคอยสั่งการอยู่ด้วยหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะ
2: uh-huh.
1: นะครับที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ข้าวไปนะครับซึ่งหลายๆเคสเนี่ยก็ได้รับได้รับเขาเรียกว่าอะไรได้รับการบริจาคว่าได้รับข้าวเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับเมื่อวานนี้ที่รายการแฉก็มีการโฟนอินนะท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับคุณก๊อฟนะ
2: ครับ
1: อัครนันท์นะครับที่ดูแลที่กาญจนบุรีเขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยข้าวกล่องเนี่ยใช้ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 กล่องนะครับซึ่งจะเพียงพอกับผู้ที่เดือดร้อนในการประสบน้ำท่วมที่จังหวัดกาญจนบุรี
2: ครับ
1: เขาต้องเปิดโรงครัวทั้งหมด5โรงครัวด้วยกันนะครับแล้วเขาบอกว่า 30,000 ถึง 50,000 เนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว่าจะพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยในแต่ละมื้อเนี่ยหลักหมื่นเนี่ยพี่ว่าไม่น่าจะพ
2: อ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย10,000 20,000 30,000 เนี่ยไม่น่าจะอยู่พี่ว่าน่าจะเลย 50,000 ไปถึงน่าจะเพียงพอนะครับในการช่วยเหลือซึ่งอาจารย์เบียร์ก็เป็นอีก1คนที่มีแอคชั่นตั้งแต่วันแรกๆ
2: อาจารย์เบียร์ก็ลงพื้นที่ตลอด
1: ซึ่งมีคุณบุ๋มปนัดดา
2: uh-huh.
1: มีคุณฟันเล็กฟันนี่ฟันเด่น
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีอาจารย์เบียร์แล้วก็มีคุณการจอมพลังแล้วก็มีเหล่าบรรดาอินฟูต่างๆนานาเยอะแยะมากมายที่ลงไปช่วยแล้วก็รวมถึงเหล่าบรรดาศิลปินดาราที่พอจะมีกำลังพอจะช่วยเหลือในพื้นที่ของตัวเองได้เนี่ยก็ออกไปช่วยเหลือด้วย
2: ครับ
1: ครับ
2: อย่างอาจารย์เบียร์ก็เกิดดราม่าขึ้นนะครับก็คืออาจารย์เบียร์เนี่ยได้มีการเอาเสบียงแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์เนาะไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็อาจารย์เบียร์ก็บอกว่าเสียความรู้สึกเหมือนกันนะเรื่องของน้ำดื่มลายคิตตี้ที่มีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยร่วมบริจาคมาจำนวนมากถึง800แพ็คหายไปอย่างลึกลับจนหมดเกลี้ยงโดยไม่เหลือไว้แม้แต่แพ็คเดียวอาจารย์เบียร์บอกว่ากูจะดื่มน้ำกูยังไม่มีเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ครับผม
2: ออกมาแล้วหายหมดเลย
1: อาจารย์บอกน้ำกูใครเอาไป
2: ในขณะที่น้ำยี่ห้ออื่นคือวางอยู่ข้างๆกัน
1: อ
2: ่ะอยู่ครบถ้วนแต่น้ำดื่มคิตตี้ของอาจารย์เบียร์800แพ็คที่ลงเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแจกเนี่ยอาจารย์เบียร์บอกหายเกลี้ยง
1: คุณเคยกินป่ะ
2: ไม่เคย
1: ในเซเว่นเนี่ย
2: แต่เคยเห็น
1: คุณผู้ชมเคยทานไหมน้ำดื่มคิตตี้มันขวดละเท่าไหร่ในเซเว่น
2: ขวดมันน่ารักนะขวดมันน่ารัก
1: ใช่ใช่เขาบอกว่าค่อนข้างแพงนะ
2: uh-huh.
1: นะครับอยากรู้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่คุณผู้ชมคนไหนเคยทานส่งข้อความมาบอกพี่ชาวพี่พุทธหน่อย
2: ล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้านะครับก็มีพลเมืองดีส่งเบาะแสซึ่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับ เห็นว่าน้ำดื่มลายคิตตี้เนี่ยนะครับไปวางจำหน่ายอยู่เต็มร้านขายของชำแห่งหนึ่งทั้งที่ปกติแล้วน้ำดื่มยี่ห้อนี้เหมือนที่พี่ชาวบอกไปว่ามันจะมีวางขายอยู่แค่ในเซเว่นก็สร้างความตกใจแล้วก็ไม่พอใจกับคนที่พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อาจารย์เบียร์ตอนนี้นะฮะก็เร่งให้ทีมงานลงพื้นที่ไปสืบหาความจริงต่อไป
1: อ
2: ะนะครับ
1: ครับผมคุณผู้ชมบอกว่าขวดละ20ครับพี่พุท
2: ธ
1: นะฮะ20บาท
2: ครับ
1: บางที่ก็19บาทแต่ลายมันน่ารักขวดมันน่ารัก
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มันเป็นแบบนะมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะน้ำดื่มคิตตี้
2: มันเจ็บปวดนะ
1: ฮะ
2: คืออาจารย์เบียร์เอาน้ำไม่ลงไว้นะครับแล้วก็ข้างๆกองของอาจารย์เบียร์ก็จะมีน้ำแพ็คอื่นอยู่นะครับซึ่งเป็นน้ำขวดปกติอะไรเงี้ย
1: ฮะ
2: เหล่านั้นอยู่ครบแต่น้ำดื่มคิตตี้ที่ผู้มีจิตศรัทธาฝากอาจารย์เบียร์ไปเนี่ยให้ไปช่วยเหลือเนี่ยหายหมด
1: แต่เขามีคนถ่ายคลิปไว้ได้นะพุทธ
2: 800แพ็คนะพี่ชาว
1: ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคนที่เขาเดือดร้อนถ้าเขาแบบถ้าเขาต้องการน้ำถ้าเขามายกไปคนละแพ็ค2แพ็คอะไรเงี้ย800แพ็คเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอยู่นะ
1: อ่ะถูกต้องนะครับแต่ว่ามีคนเนี่ยถ่ายคลิปไว้ได้ว่ามีคนเนี่ยเอารถเข็นเนี่ยมาแบบมาเข็นรถมาเข็นน้ำอาจารย์เบียร์ไปแล้วก็ไม่ได้มาแค่รอบเดียวด้วยนะ มีมาแบบหลายรอบด้วยแต่เรายังสันนิษฐานไม่ได้ว่าเขาเอาน้ำคิตตี้เนี่ยขึ้นรถเข็นเนี่ยแล้วเอาไปไว้ที่ไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเอาไปไว้ในร้านชำอันนี้มีความผิดแน่นอนลักทรัพย์นะสามารถแจ้งความได้เพราะว่ามีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้คือทางอาจารย์เบียร์เขาก็ติดต่อช่วงนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นรู้สึกว่าดร.มณิกาดร.ติ่งเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่ด้วย
2: uh-huh.
1: เพราะอาจารย์เบียร์เนี่ยฝากดร.มณิกาเนี่ยคอยดูแลเรื่องนี้ดร.ก็บอกว่าก็มีคนมาเอาไปก็มีคนมาเอาไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าเห็นคนแบบยกไปก็คือคนละแพ็ค2แพ็ค3แพ็คอะไรเงี้ย
2: เนี่ยพี่ชาวเห็นป่ะในคลิปที่อาจารย์เบียร์ที่เขาลงอ่ะนะครับมีคนขโมยน้ำบริจาคน้ำคิตตี้800แพ็คซึ่งที่อาจารย์ยืนอยู่พี่ชาวเห็นข้างหลังป่ะ
1: เออมันก็มีน้ำ
2: มีกองน้ำดื่ม
1: ยี่ห้ออื่นนะ
2: ยี่ห้ออื่นน่ะ
1: ก็วาง
2: อยู่แบบ
1: สูงขนาดส
2: ูงเป็น100แพ็คอ่ะ
1: ครับผม
2: ไม่หาย
1: ไม่หายอยู่ครบด้วยนะฮะตอนนี้เขากำลังตามสืบกล้องอยู่เพราะว่าแถวบริเวณนั้นน่าจะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็จะดูว่าจะเข็นไปไหนไม่รอดพี่ว่าไม่รอดเพราะว่าตอนนี้คือหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติว่ามีเบาะแสชาวโซเชียลก็ช่วยจันเบียร์สืบเนี่ยแป๊บเดียวรู้เรื่องว
2: ่
1: าร้านชำร้านไหนเป็นคนขาย
2: ครับส่วนพี่บุ๋มปนัดดานะครับก็เมื่อวานนี้ออกมาพูดถึงเรื่องของผู้ประสบภัยบอกว่าแบบช่วยเห็นใจทีมงานจิตอาสากันสักนิดนึงพร้อมช่วยเท่าที่จะทำได้โปรดใช้คำพูดที่ให้ความเคารพกันบ้างอย่าใช้คำพูดจิกกัดเหมือนเราเป็นทาสเลย
1: ครับผม
2: นะครับท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตน้ำนะครับล่าสุดพี่บุ๋มนะครับในฐานะประธานองค์กรทำดีนะครับก็ออกมาโพสต์ข้อความนะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อระบายความในใจนะครับหลังทีมงานต้องเผชิญกับศึกหนักนะครับทั้งการลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ภาวะความกดดันทางอารมณ์นะครับจากผู้ที่ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับข้อความเนี่ยบอกว่าเข้าใจความเดือดร้อนแล้วก็ความโกรธแค้นของทุกคนแต่ทางมูลนิธิเนี่ยเป็นเพียงองค์กรขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยเงินบริจาคแล้วก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์รายใหญ
1: ่
2: พี่บุ๋มบอกว่าการทำงานในตอนนี้เกินขีดจำกัดของมนุษย์ไปมากโดยทีมงานรวมถึงตัวของพี่บุ๋มเองได้นอนพักผ่อนเพียงวันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเลยอยากจะขอความเห็นใจจากผู้ที่ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือให้ใช้ถ้อยคำที่ให้เกียรติแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีบางเคสเนี่ยคือใช้คำพูดจิกกัดคล้ายมองว่าทีมงานเนี่ยเป็นทาสซึ่งความบั่นทอนแล้วก็มันสงสารน้องๆทีมงานที่จะต้องมารองรับอารมณ์ในยามที่กำลังเร่งระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที
1: ่ครับผม
2: นะแล้วก็หลังจากข้อความถูกเผยแพร่ออกไปนะครับในโซเชียลก็มีคนติดตามจำนวนมากนะครับก็เข้ามาส่งกำลังใจให้กับพี่บุ๋มด้วย
1: ใช่นะครับพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในความสื่อสารแล้วก็ช่วยกันวิงวอนให้ผู้ประสบภัยทุกท่านใจเย็น
2: ๆและ
1: เห็นใจเหล่าบรรดาอาสาสมัครที่กำลังทำงานอย่างสุดกำลังเพื่อช่วยเหลือทุกคนในยามวิกฤตนี
2: ้
1: ให้นึกถึงใจเขาใจเราเนาะนะ
2: คร
1: ับรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าหิวรู้ว่าลำบากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคือมันแบบมันหมดหนทางกำลังแบบจิตตกนู่นนี่นี่นั่นแต่คนที่พยายามเข้าไปเนี่ยให้คุณเข้าใจว่าเขามาช่วย
2: พี่ชาวแล้วมันก็มีข่าวออกมาว่าก่อนหน้านี้คือก็จะมีเต็นท์ที่เขาแบบไปทำตั้งเต็นท์ทำอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าเอาอาหารมาวางแล้วก็จะแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ว่ามีหน่วยงานอะไรที่เข้ามาแบบเข้ามาถือป้ายถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงเป็นผลงานของตัวเองอ
1: ันนี้จานเบียร์ก็บอก
2: ออ
1: ก็บอกว่าเอาข้าวกล่องไปโชว
2: ์
1: มาหิ้วข้าวกล่องกับหิ้วน้ำโชว์ว่าขอแบบเป็นพ็อปถ่ายรูป
2: เป็นผลงาน
1: ทั้งๆที่ไม่ใช่คนที่เอาเข้ามา
2: ทำให้เหมือนเป็นผลงานของตัวเอง
1: ขออนุญาตเข้าเต็นท์หน่อยง่ายๆเข้าเต็นท์แล้วก็ไปเอาไปยกของถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ลงอันนี้โคตรน่าเกลียดไม่มีแบบไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีเลยเหร
2: อ
1: ไม่ละอายกับใจเลยเหร
2: ออ
1: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบน่าเกลียดมากๆ
2: แย่จัง
1: นะครับก็รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนั่งเรือเข้าไปไง
2: อ
1: ๋
2: อ
1: โอ้โหสุดยอดนะวันนั้นน่ะท่านก็เต็มที่เหมือนกัน
2: วันแรกท่านก็ไปนะวันที่สองท่านก็ไปซ้ำนะ
1: ฮะ
2: ท่านก็เอาอาหารเอาอะไรเงี้ยไป
1: มาไหม
2: ไปแจก
1: เออครับผมโหแต่ละคำท่านก็ต้องแบบก็ต้องยิ้มรับอ่ะนะ นะฮะบนความเดือดร้อนแล้วก็รวมถึงเรื่องดราม่าแจกเงินน่ะอันนั้นเนี่ยถ้าเป็นช่วงหาเสียงนั้นผิดเต็มๆ
2: แต่จริงช่วงนี้ก็ไม่เหมาะนะ
1: แต่มันคือเหมือนกับด้วยภาวะสถานการณ์ตรงหน้าคนที่ท่านให้เนี่ยมาทีหลังแล้วของหมด
2: แต่ผมมองว่าไม่ควรให้เป็นเงินอะ
1: ก็ท่านมีแค่นั้นท่านก็ช่วยแค่นั้นก็บอกแล้วแต่เขาใจละ
2: คือถ้าเป็นถ้าสมมติเป็นคนสมมุติเป็นคนอื่นที่ไม่ใช
1: ่
2: ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีบทบาททางการเมืองอ่ะให้ได
1: ้แต่ก็ไม่ใช่ท่านนายกหนูเดียวก่อนหน้านั้นก็โอ้โหที่เราไม่เห็นภาพนี่เขาแจกกันหนักเลย
2: ตอนไหนตอนน้ำท่วมนี่หรอ
1: น้ำท่วมนี่แหละ
2: อ๋อเหรอฮะ
1: นะฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวแชร์
2: ข่าวเช้า
1: ชาพุทธุลาเดี๋ยวมาครับผม
2: ครับเดี๋ยวครับ
4: แชร์ข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 156
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเท่กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้
3: ออากามายืนต่อแฉ
4: ข่าวเช้าครับ
3: ชาพุตุลานะครับ
4: ชั่วโมงแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยทีเดียว
3: นะครับผม
4: เดี๋ยวชั่วโมงหน้า
3: ก็เป็นเรื่องราวกับน้ำท่วมเนาะ
4: ครับ
3: ฮะ
4: กลับมาก็ยังเป็นน้ำท่วมอยู่นะ
3: ครับมาชื่อโปรดิวไอ้ชื่อเคทีฟเราก็น้ำท่วมด้วย
4: น้ำท่วม
3: เข้าสถานการณ์พอดี
4: ใช่น้ำชื่อเคทีฟชื่อน้ำท่วมแต่บ้านน้ำท่วมไหม
3: ไม่ท่วม
4: ไม่ท่วมนะรอดแล้วโอเคยอดเยี่ยม
3: เอาเท็จไ
4: งแต่พี่กวงท่วมนะฮะโปรแกรมของเราท่วม
3: พ
4: ี่
3: นัตตี้มาไม่ได้เลยอ่ะ
4: เอาเหรอ
3: เออเนี่ยวันนี้ไม่มีใครซื้อ
4: ควงเหรอพี่กวงควงยาวเลยเหรอ
3: ควงยาวเลยพี่นัตตี้ไม่มา
4: ถึงว่านั่งอ้าปากกว้างเลยนะเมื่อกี้
3: ครับผม
4: โอเค
3: นะฮะ
4: ช่วงแรกขอบคุณคุณลูกค้าที่น่ารักของเราก่อนนะครับอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าดูสบู่เดลิฟธนาคาร
3: ฮะ
4: วิฟอาหารแมววิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเทนเน็กสามดับแล้วก็กอสิบกันเนาะมาแน่นอนนะฮะฝ่าน้ำท่วมมาแล้วก็น่าจะบัตรชมพยนต์มาเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังชาว94 FM ด้วยนะครับเผื่อจะได้ไปดูกันเพราะว่าตอนนี้รัฐโยธินก็น้ำลงแล
4: ้
3: วนะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมายืนต่อกับแชร
4: ์ข่าวเช้า
3: จำตุลาเดี๋ยวมาครับผม
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94ทองอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
6: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denma
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับดีเจพิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8-9 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลเผยประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับสิทธิความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาต

0: ัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับการคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสำหรับช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทจะมีขั้นตอนการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่เชื่อมกับระบบกรมการปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้ประสบภัยสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแจ้งรับเงินชดเชยตามขั้นตอนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดเหตุระทึกขวัญบนเครื่องบินที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลเมื่อนักบินได้ใช้มีดแทงนักบินผู้ช่วยได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำให้เครื่องบินลดระดับเพดานบินลงมาถึง 17,000 ฟุตภายในเวลาเพียง2นาทีก่อนที่ผู้โดยสารและลูกเรือจะช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้และนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยรัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดที่ส่งผลให้มีการจับกุมชายต้องสงสัย5คนก่อนจะได้รับการประกันตัวชั่วคราวเกิดเหตุมือปืนกราดยิงใส่เพื่อนร่วมงาน3คนระหว่างทะเลาะวิวาทกันที่สำนักงานให้เช่าวัสดุอุปกรณ์แห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายโรงไฟฟ้าพลังความร้อน3แห่งในซีเรียต้องหยุดดำเนินงานหลังเกิดระเบิดขึ้นที่ท่อส่งก๊าซทำให้เกิดเพลิงไหม้ตามมาอย่างรุนแรงแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภาคสาธารณสุขในฉนวนกาซากำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุงส่งผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์กุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
3: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: นับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเท่กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: มายืนต่อมาแชร์
2: ข่าวเช้า
1: ชาวพุทธตุลานะครับอยู่ด้วยชาวน้องพุทธชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะฮะ
2: ใช่แล้วนะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีคุณก๊อสิบกันนะครับวันนี้มาเร็วมากเลยนะครับก็มาสแตนด์บายแล้วเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเห็นเขาบอกว่าวันนี้จะมีของมาแจกด้วย
1: คือบัตรไม่มีบัตรชมยังไม่มีแต่ว่าจะมีของพรีเมียมมาแจก
2: บัตรน่าจะติดแบบน้ำท่วมอะไรเงี้ย
1: ถูกต้องแต่ว่าอาจจะแบบสลับได้ของบ้างก็ได
2: ้
1: นะครับเผื่อว่าอาจจะเป็นของที่คุณผู้ชมเนี่ยที่เป็นแฟนหนังเนี่ยอยากได
2: ้
1: นะครับเราก็สลับสับเปลี่ยนมากันไป
2: ครับเดี๋ยวมีกี่เรื่องกี่รสชาตินะครับเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันนะครับแต่หนึ่งในนั้นมีหนังไทยอย่างที่หยดของพี่แบร
1: ์อ่าฮะคุณณเดช
2: คุณณเดชแน่นอนโหปีนี้นี่เปี่ยมของจริง
1: ครับผม
2: นะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นอัปเดตเทรนด์เน็กซ์3อันดับกันสักหน่อยดีกว่าพี่ชาว
1: ได้เลยมีอะไรบ้างนะครับไปที่อันดับที่3กับแฮชแท็ก28ปีสารวัตรติยิ้มหวานชานี้เป็นแฟนร่วมกันติดเทรนด์เพื่อฉลองวันเกิดนะฮะอายุครบ28ปีของน้องยินนะครับอานันต์นะฮะนักแสดงหนุ่มสุดฮอตที่ครองใจแฟนคลับมาอย่างยาวนานนะครับโดยแฟนให้ส่งคำอวยพรสุดอบอุ่นว่าขอบคุณที่เติบโตมาอย่างดีแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับพวกเราเสมอนะสุขสันต์วันเกิดอายุ28ปีนะคะยินดีใจที่มีหนูอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ได้รักหนูนะงานนี้เนี่ยทำเอาไทม์ไลน์เต็มไปด้วยความรักแล้วก็รอยยิ้มพร้อมกับเสียงอวยพรจากแฟนๆที่อยากเห็นยินเนี่ยมีความสุขเติบโตในเส้นทางที่รักแล้วก็ได้รับความรักกลับไปมากๆเช่นกันนะครับตามอวยพรน้องยินกันได้ครับที่ #28 ปีสารวัตรตียิ้มหวานกันได้เลยนะครับ
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับน้องยินด้วยนะครับเป็นคนที่ยิ้มแล้วโลกสดใสมากนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับส่วนอันดับ2ของเราในเช้าวันนี้นะครับ 10X คือHashtag ไทยช่วยไทย plus
1: นะวันนี้เหรอ
2: come back นี่ต่อเขาบอกว่าต่ออายุให้2เดือน
1: ครับผม
2: นะครับเช้าตื่นขึ้นมาก็ติดเทรนเลยนะครับสำหรับไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียนกันหรือยังต่อสิทธิ์กันหรือยัง
1: เดือนละพันป่ะ
2: 2เดือนพันเดียว
1: 2เดือนพันเดียว
2: เออ
1: เดือนละ500
2: ใช่เฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่า2เดือนเนี่ยคือใช้ได้แค่พันเดียว
3: ใช้ได้แค่พันเดียว
2: ถูกต้องมั้ย
3: แล้วอันนี้คือสุดท้าย
1: ก็แบ่งเดือนละ500ไง
2: ไม่ก็คือสมมุติว่าตุลาใครจะใช้พันเดียวหมดเลยก็ได้ก็คือ พฤศจิกายนก็คงไม่มีใช้ไง
1: อ๋อก็กระพริบตาก็พันหนึ่งก็คือจะใช้เดือนไหนก็ได
2: ้ครับ
1: จะใช้หมด2เดือนก็ประหยัดหน่อย
2: ครับ
1: ครับ
2: เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัสกันได้เลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะฮะเริ่มต้นแล้วนะครับก็ต่อสิทธิ์ให้นะครับตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะครับอย่างที่บอกไปว่า2เดือนพันเดียวนะครับเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์กันได้นะครับสำหรับไทยช่วยไทยพัสรอบเพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้นะ
1: ครับผม
2: คราวที่แล้วพี่ได้กดไหม
1: ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ครับผมก็
2: น้ำท่วมต่อยังกดยังได้ปะโอเค
1: พุทธได้ใช้ไหม
2: ไม่ได้ใช้เลยพี
1: ่พี่ไม่ใช
2: ้เขาบอกว่าจะเป็นการแบบกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี
1: ้
2: ครับ
1: เห็นท่านนายกไปให้ไม่ได้โครงการนี้ไหม
2: คนอ่านอันนั้นคือเขาให้ส่วนตั
1: ว
2: เป็นเงินส่วนตัวที่ท่านให้ไม่เกี่ยวกับเงินของ
1: ช่วยไทย
2: ไทยช่วยไทยหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับเงินของภาครัฐอะไรแต่อย่างใด
1: 60 40นะนะครับผมก็ไปใช้กันนะครับผมก
2: ็60 40นี่คือรัฐจ่าย60
1: เราออก40
2: โอเค
1: ครับผม
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็
2: อีกนี้มันใช้ได้วันละกี่บาท100นึงเหรอ
3: 200วันละ200แต่ไม่ต้องใช้หมดก็ได้เฉลี่ยไปเป็นวันอื่น
2: โอเค
1: ครับผม
2: ครับ
1: สมมติว่าจ่ายของ200เราจ่าย80ถูกป่ะโอเค
2: โอเคใครยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์ก็เข้าไปที่แอปเป่าตังได้นะครับอันดับหนึ่งคือ
1: Hashtag นะครับผม MCardXTTP นะครับผมนะฮะล่าสุดเป็นแฟนต่างร่วมแสดงเสลืองสีเขียวแสดงความยินดีให้กับน้องติติกับน้องป๋อหลังได้รับเลือกเป็น New Brand Ambassador นะครับผมของ Mcard นะครับผมโดยทั้งคู่เนี่ยจะมาถ่ายทอดภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่กล้าเป็นตัวเองสนุกกับทุกประสบการณ์แล้วก็เปิดกว้างกับทุกโอกาสที่เข้ามางานนี้พี่ๆมามีแล้วก็ต่างพากันภูมิใจอย่างมากนะครับพร้อมแสดงความยินดีไม่หยุดนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่ดมอมองเห็นความน่ารักแล้วก็เสน่ห์ของทั้งคู่แบบสุดๆแล้วก็นับเป็นอีก1ก้าวสำคัญของติติแล้วป๋อเลยนะที่รับความไว้วางใจจากแบรนด์ใหญ่นะคะต ตามไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆได้ที่ #mguardxtdbar กันได้เลยนะคะ
2: ครับชานี้ติดเทรนด์อันดับ1นะครับ
1: ครับ
2: ยินดีด้วยนะครับกับติติปอนะครับ
1: และนี่คือเทรนด์ X 3อันดับของเราเช้านี้นะจ๊ะ
2: เย้มากันที่เรื่องน้ำท่วมกันต่อ
3: ยังไม่จบเลย
2: มหากาพย์เจ็ตสกี
1: โอ้
2: เจ็ตสกี
1: อันนี้เพชรบุรีตัดใหม่
2: เพชรบุรีตัดใหม่ที่เขามาขี่วนทำคอนเทนต์อะไรนู่นนั่นกันนะครับที่ได้ดูคลิปไหม
1: ได้ดูฮะก็ขี่สุขสนานเหมือนอยู่ในบึง
2: ไม่ควรเนาะ
1: ไม่ควรถ้าไปช่วยเหลืออีกเรื่องนึง
2: เขาบอกว่าตอนหลังเขาบอกว่าเขาทำคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยนี่แหละ
1: อ๋อเหรอยังไงช่วยยังไงให้มีรอยยิ้มเนี่ย
2: ไม่รู
1: ้หนักกว่าเดิมนะ
2: โดนรวบไปแล้วก่อนหน้านี้นะฮะตำรวจสน.มักกะสันเนี่ยนะครับก็ได้มีการสืบแล้วก็เจอตัวนะครับสำหรับคนที่ขี่เจ็ตสกีคนนี้ได้สำเร็จนะครับทราบชื่อก็คือคุณสอนเกตสิริอายุ27ปีแล้วก็พบว่าเป็นลูกชายของคุณจอยจามจุลีเชิดโฉมนะครับอดีตนักแสดงชื่อดังในยุค90นะครับซึ่งเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพกับตำรวจนะครับโดยอ้างว่าเพิ่งเรียนจบมาจากต่างประเทศไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมสังคมไทยและโดนเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยยุยงว่าการขี่เจ็ตสกีช่วงน้ำท่วมเนี่ยคือการสร้างความบันเทิงและช่วยคลายเครียดให้กับผู้คนได
1: ้อาจจะเคยเห็นคลิปคนเล่นเวกบอร์ดหรือเปล่าก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยคนเล่นเวกบอร์ดได้เจ็ตสกีก็น่าจะเอาโลเอาได้นะแต่ถ้าขี่เก่งแบบนี้ขี่ไปช่วยพี่เปิ้ลเลยดีกว่าอาสาสมัครเข้าไปอยู่ในทีมพี่เปิ้ลเลยถ้าเก่งแบบนี
2: ้ไม่แล้วเจ็ตสกีเจ็ตสกียืนอันเนี้ยคือมันเข้าไปช่วยน้ำท่วมอะไรลำบากนะหมายถึงว่าแบบขนของขนอะไรเงี้ยมัน
1: ทรงตัวลำบากใช่แล้วก็ที่ในไว้สัมภาระมันน้อยด้วย
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเจ็ตสกีนั่งอย่างเดียวที่เข้าไปช่วยคนได
2: ้
1: นะครับอันนี้เพื่อความแบบสนุกสนานอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตัวเองขี่เก่งอาสาสมัครเข้าไปเป็นทีมของพี่กันจอมพลังก็ได้พี่เปิ้ลนาคอนก็ได้แล้วก็บอกว่าผมขออาสาสมัครช่วยเหลือตรงนี้พี่ว่าจะได้รับเสียงชื่นชมมากกว่าที่น้องมาทำแบบนี
2: ้
1: นะครับซึ่งบทสรุปทางกฎหมายล่าสุดศาลตัดสินจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทแล้วก็เนื่องจากรับสารภาพจึงลดโทษเหลือจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทรอลงอาญา1ปีพร้อมคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์12ชั่วโมงเรื่องนี้ศาลเร็วมากๆนะครับแล้วก็ศาลสั่งริบเจ็ตสกีของกลางด้วยโดนเก็บเรียบร้อยนะฮะ
2: แน่นอนว่าโซเชียลมีเดียก็เข้าไปขุดโปรไฟล์ว่าพ่อหนุ่มคนนี้คือใครทำไมถึงออกมาทำเรื่องแบบนี้นะครับก็ดีกรีเป็นถึง CEO เลยนะฮะเพจดังได้มีการออกมากลางประวัติของนายสอนพบว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะครับเป็นถึงผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของบริษัทโปรดักชันชื่อว่า Ascension Entertainment LLC แล้วก็ยังมีชื่อใน IMDB นะครับจากการเป็นเจ็ตสกีไรเดอร์แล้วก็ผู้ประสานงานเทคนิคทางน้ำนะครับให้กับโปรเจกต์ระดับโลกอย่าง Rory Pop Racing Episode 0นะครับที่มีพุ่มกับฮอลลีวูดชื่อดังเนี่ยมาร่วมสร้างด้วย
1: เห็นไหมแล้วเก่งง่ายใช่ป่ะ
2: ครับแต่มาขี่แบบนี้มันไม่
1: ก็นี่ไงบอกแล้วไงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเข้าไปเลยเข้าไปสมัครกับพี่เปิ้ลเลย
2: ครับ
1: นะครับ
2: นะครับแล้วก็เพจดังย้ำนะว่าการขี่เจ็ตสกีป่วนเมืองครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำที่ททสนับสนุนแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นความคึกขนองส่วนตัวล้วน
1: ๆครับ
2: ฟังเจ้าตัวนิดนึงไหม
1: เจ้าตัวออกมาโพสต์ร่ายยาว
2: อ่ะฮะ
1: นะครับแล้วก็ขออนุญาตชี้แจงนิดนึง
2: ครับ
1: นะครับนายสอนเนี่ยได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับรายละเอียดร่ายยาวเลยเพื่อชี้แจงมุมมองของตัวเองโดยระบุว่าเจตนาจริงๆคือต้องการระดมทุนแล้วก็สร้างความตระหนักรู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับไม่ได้ตั้งใจสร้างความเดือดร้อนระดมทุนตระหนักรู้
2: ครับระดมทุนยังไงอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ตระหนัก
2: อะไรคือการระดมทุน
1: ยังไงอันนี้พี่ไม่เข้าใจ
2: เออ
1: แล้วก็ตัดพ้อว่ารู้สึกไม่ยุติธรรมที่โดนโจมตีอยู่คนเดียวทั้งที่มีคลิปคนอื่นเนี่ยเอารถกระบะลากเนี่ยเซิร์ฟบอร์ดนะครับหรือเรือหางยาวที่ขับเร็วๆสร้างขึ้นใหญ่แล้วก็อันตรายกว่าเขาเนี่ยตั้งเยอะพร้อมยืนยันว่าก่อนขี่ได้ถามคนแถวนั้นแล้วทุกคนยิ้มแล้วก็เชียร์แถมตอนขับผ่านตำรวจก็ยังยกนิ้วโป้งให้เลยนะ
2: นิ้วโป้งใช่ไหม
1: นิ้วโป้ง
2: เห็นหรือเปล่าขี่เร็วไง
1: ตำรวจยกนิ้วโป้งให้พี
2: ่ชัวร์หรือเปล่า
1: ก็น่าจะผมก็น่าจะรอดนะนะฮะเรียบร้อยเลยอ
2: ่
1: ะนะครับย้อนสอนเลยนะครับโดนตลบหลังเลยโดนจับครับนะฮะ
2: แล้วก็บอกว่ายืนยันว่าก่อนที่จะขี่ถามคนแถวนั้นแล้วก็ทุกคนยิ้มอย่างที่พี่ชาวบอกนะครับแล้วก็ตอนท้ายเขาก็ ขอร้องให้สังคมเนี่ยหยุดต่อว่าครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่วัย60ที่กำลังช่วยทำข้าวกล่องแจกคนน้ำท่วมอยู่นอกจากนี้เขายังลงคลิปวิดีโอที่ถ่ายทำนะครับแล้วก็มีกราฟิกข่าวล้อเลียนทำนองว่ากินกะเพราเผ็ดเกินเลยซิ่งเจ็ตสกีไปหาห้องน้ำและเจ้าตัวก็พูดในคลิปว่ารายได้ทุกบาทที่ได้จากคลิปวิดีโอนี้จะนำไปบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมทั้งหมด
1: อ๋อเขาจะเอาเงินจากรายได้วิดีโอไปช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับงานนี้คอมเมนต์ก็มีทั้งสองฝั่งนะฮะแตกเป็นสองฝั่งเลย
2: ครับ
1: แล้วก็ใต้โพสต์ล่าสุดของเขาเนี่ยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหนักโดยมีบางส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นเพื่อนฝูงนะครับเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มองว่าคนในโซเชียลทำตัวเป็นตำรวจศีลธรรมเกินไปทั้งที่เขาเนี่ยแค่พยายามหากิจกรรมสนุกๆทำในยามวิกฤตแล้วก็ทำตัวที่แตกต่างแค่นั้นเองอันนี้เป็นเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนเขาแล้วก็รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาให้กำลังใจเขาส่วนอีกฝั่งนึงก็วิจารณ์สับเละไม่แพ้กันบอกว่าเขาไม่ควรดันทุรังเอาคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมาโพสต์อีกเป็นเพราะว่าการเอาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมาทำเป็นเรื่องโรแมนติกนะฮะ
2: อยากให้ได้ลองไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆเนาะที่คนในโซเชียลเขาแชร์กันเนาะแล้วก็จะได้เห็นว่าคอมเมนต์เนี่ยมันไปในทิศทางไหน
1: แล้วเขาจะได้เข้าใจวัฒนธรรมบ้านเราด้วย
2: ออ
1: แล้วก็มุมมองว่าเขาทำแบบไหนแล้วมันถูกต้องแล้วทำแบบไหนแล้วมันจะมีคนชื่นชมมากกว่าที่เขาทำแบบนี
2: ้
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันแบบเป็นเพียงเส้นแดงแบบเส้นบางๆจริงนะถ้าสมมติว่าเขานำเสนอตัวไปแล้วก็ไปช่วยเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยนะเขาแบบจะได้รับคำชมเป็นอย่างมากเลยนะ
2: มันไม่ไวเล่าไงพี่ชาย
1: มันเอ้ยโผล่ถ้าไปช่วยปุ๊บเนี่ยแล้วให้พี่เปิ้ลแนะนำว่าอันนี้คือลูกดารายุค90จบจากนอกแล้วก็หล่อขนาดนี้แล้วก็มาเสนอตัวช่วยพี่เปิ้ลขอชื่นชมแค่นี้เอง
2: อันดับแรกต้อง
1: เป็นไวรัลแล้ว
2: เปลี่ยนเจ็ตสกีก่อน
1: ก็พี่เปิ้ลมีเยอะ พี่เปิ้ลก็มีเยอะของเขา
2: พี่เปิ้ลเขามีทีมของเขาไง
1: ใช่พี่เปิ้ลเขามีเยอะไปขอเขาก็ได
2: ้ครับ
1: นะครับพี่ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้จักพี่เปิ้ลไงเขาเลยทำของเขาเองก่อน
2: ตอนผมเห็นคลิปผมสายหัวเลย
1: พี่อ่ะตอนแรกรู้สึกว่า50 50
2: เออ
1: รอดก็ถ้าไม่มีใครสะกิดไม่มีใครแอะนะ
2: ไ
1: อ้รอด
2: ไอ้ตอนแรกอ่ะคือที่ขี่ไปขี่มาก็หัวร้อนประมาณนึงแต่ไอ้ช่วงดิฟเนี่ยพอเลย
1: นะฮะ
2: ช่วงดิฟกลาง3แยกตรง
1: ช่วงดิฟวงกลมเหรอ
2: ช่วงดิฟวงกลมอ
1: ่ะอ๋อโอเคอันนั้นรู้แล้วว่าละรู้แล้วว่าละเลยไงสุขสนานแล้ว
2: ครับ
1: นะครับ
2: ช่วงดิฟวงกลม
1: เฮ้ยแต่ตำรวจเขายกนิ้วนะ
2: นิ้วโป้ง
1: นิ้วโต๊ะนิ้วหรอนิ้วโป้งอ่ะดูนิ้วก้อยเปล่า
2: ไม่ใช่นิ้วก้อย
1: ดีกันนะ
2: โป้งนะ
1: อ๋อโป้งเหรอ
2: แต่
1: เทียบเลย
2: แต่ในคอมเมนต์บอกว่า
1: อ๋อนะครับผมยกนิตรินนะนิ้วมือ
2: นิ้วมือ
1: ใช่
2: แหม
1: นะ
2: คอมเมนต์ในโซเชียลเราก็ไม่เบาเลยนะครับ
1: นะครับตำรวจยกนิ้วโป้งเราปั๊มลาย
2: คร
1: ับผม
2: ตำรวจบอกว่าโอเคหวานเจี๊ยบ
1: หวานเจี๊ยบเลย
2: ได้หลักฐานแล้วเรียบร้อย
1: มักกะสัน
2: ครับ
1: นะครับโอ้แต่เขาขี้เก่งไง
2: คือการที่ทำคลิปแบบนี้เราบอกว่าจะเอาเงินจากการที่คนเข้ามาดูคลิปแล้วไปบริจาค
1: ฮะ
2: ผมว่าเอาไปช่วยแบบที่พี่ชาวบอกเลยดีกว่าไปลงพื้นที่ไปช่วยเลยดีกว่า
1: อาจจะยังไม่รู้จักพี่เปิ้ลอาจจะยังไม่รู้จักว่าจะเข้าไปยังไงไปช่วยยังไงอะไรยังไงไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าประสบการณ์ครั้งนี้การกระทำของเขาครั้งนี้น่าจะสอนอะไรเขาเยอะแยะมากมายแล้วก็น่าจะมีคนเข้าไปบอกเขาเนี่ยว่าให้ทำแบบไหนแล้วล่ะพี่ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วน่าจะไปถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้วณตอนนี้นะฮะหลังจากได้รับบทเรียนอันใหญ่หลวงในครั้งนี้
2: ครับ
1: นะครับ
2: ครับ
1: ฮะ
2: ไปกันที่พี่บอมสินเจริญบ้างนะครับพี่บอมสินเจริญนะครับล่าสุดนี้ออกมาบอกว่าโอ้โหเกินจะทนโดนรถสไลด์ฉวยโอกาสฟันราคา 10,000 บาท
1: ครับผม
2: ขนย้ายรถหนีในช่วงน้ำท่วมนี่แหละนะครับแต่ว่าย้ายไปแค่400เมตรโดนไป 10,000 นะครับพี่บอมก็พี่บอมคือนักร้องวงสินเจริญบราเธอร์นะครับ
1: พี่ใหญ่สุดเลย
2: อ่าฮะ
1: ฮะ
2: นะครับก็แบบเรียกรถสไลด์มาเพื่อที่จะย้ายรถหนีน้ำท่วมนะครับโดยระบุว่าโทรไปขอจ้างรถสไลด์เนี่ยมาสไลด์รถออกจากบ้านนะครับระยะทางประมาณ400เมตรนะฮะจากโรงจอดรถนะครับในบ้านเนี่ยไปสู่ถนนใหญ่เขาคิดค่าจ้างคันละ 10,000 บาท
1: โอ้โห
2: ในใจผมก็คิดว่าโอเคไม่เป็นอะไรวันไหนที่มึงเดือดร้อนกูจะไปช่วยมึงโดยไม่เอาเงินสักบาทมึงจะได้รู้ว่าในยามที่คนเขาทุกข์ แล้วเขาแล้วการยื่นมือเข้ามาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงิน 10,000 บาทที่มึงได
1: ้ในยามที่บ้านเมืองของเราวิกฤตนะฮะตั้งแต่หน้ากากโควิดมาเนี่ยจนถึงน้ำท่วมนะครับผมนาทีทองของใครบางคนเป็นนาทีทุกข์ของใครหลายคนที่นี่คือเมืองไทยพี่บอมเขาบอกแบบนี
2: ้
1: นะครับ
2: แต่ช่วง
1: บ้านพี่ชาวก็คือน้องที่เป็นแบบรถสไลด์อ่ะเขาก็น่ารักก็มีนะของพี่โดนที่บ้านเนี่ยบ้านแม่พี่อ่ะโดนคันละ 1,000 บาท
2: เอาเหรอโอ้ยโหราคาน่ารักนะ
1: ราคาน่ารักเลยแล้วก็ทั้งหมดย้ายไป4คันนะครับก็โดน 4,000 ก็ขอบคุณด้วยที่น้องยังแบบสละเวลามาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าของเขาคิวแน่นมากแล้วก็แบบแถวโซนบ้านพี่เขาไม่ได้ไปแล้วแต่ว่าน้ำมันขึ้นสูงตอนนั้นเขาก็ยังอุตส่าห์มาขอบคุณน้องด้วยจริง
2: ๆครับ
1: นะครับ
2: แล้วก็ผมเห็นในน้องตีนาตีนาที่เคยเล่นหนังกับออมสุชา อันนั้นเขาก็เรียกรถสไลด์มาเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องย้ายรถแล้วก็น้ำเข้ามาแบบน่าจะครึ่งคันรถอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่แล้วอันนั้นก็โดนไปหมื่นหนึ่งเหมือนกัน
1: ถูกต้องหลักหมื่นก็มีคนโดนเยอะ
2: ใช่
1: นะครับก็ต้องเข้าใจสภาพแล้วก็รวมถึงบางทีแล้วถ้ามันแบบน้ำสูงเขาก็ไม่เข้าไปแล้วเพราะว่ารถยกก็แบกรถยกก็มีมาเหมือนกันนะครับก็มีอยู่ในโซเชียลเหมือนกันนะครับว่ารถสไลด์ไปแบกรถสไลด์นะฮะนะครับนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ขอให้ทุกคนนี่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็พี่ๆรถสไลด์น่ารักมันก็มีลองติดต่อหลายที่ถ้าสมมติว่าราคาแพงไปก็ลองโทรไปที่อื่นละกันนะก็น่าจะเป็นได
2: ้ไปวงการกีฬากันสักนิดนึงไหม
1: ยังไงครับ
2: เอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับสรุปเหรียญกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับล่าสุดตอนนี้ไทยของเราขึ้นมาสู่ท็อป5แล้วเรียบร้อย
1: โอ้จากอันดับ6ขึ้นมา5แล้วนะฮะก็ค่อยมีเหรียญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่แล้วนะครับล่าสุดไทยเรานะครับกวาดไปได้12เหรียญทอง10เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดง
1: ครับผม
2: นะครับอันดับ4เป็นอุซเบกิสถานนะครับ16เหรียญทอง19เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงนะฮะอันดับ3คือเกาหลีใต้นะครับได้ไป24เหรียญทองเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับกวาดไป50เหรียญทองส่วนจีนตอนนี้น่าจะเป็นแบบเจ้าเหรียญทองแล้วนะครับกวาดไป150เหรียญทองครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้พี่ชาวดูน้องบิวว่าสนุกดีนะครับ
2: บิว
1: ตีแบด
2: เอาวิวกุลวุฒ
1: ิ
2: ตอนนี้มันจะมีบิวเทปบิ
1: ว
2: กับบิวกุลูด
1: แล้วก็มีจอร์ชชัวใช่ไหม
2: จอร์ชชัว
1: จอร์ชชัวนักวิ่ง400
2: ใช่อ
1: ีกหนึ่งคน
2: ใช่ครับ
1: นะครับติ ดตามนะครับนะฮะวันนี้มีอะไรบ้างวันที่1ตุลาคมก็ไล่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยว 9:20 มีเรื่องกอล์ฟนะฮะแล้วก็มีช่วงประมาณเทควันโดนะครับก็จะเป็น 9:30 แล้วก็เที่ยงครึ่งแล้วก็บ่าย3นะครับแล้วก็ไล่ไปที่ดูได้มีวอลเลย์บอลชายหาดเที่ยงทีมชายรอบรองชนะเลิศทีมหญิง 7:00 น่าจบแล้วนะครับแล้วก็มีรักบี้7คนนะฮะ 9:30 บ่าย2แล้วก็ 3:00 บ่าย 3:45 จักรยานประเภทลูกก็มีช่วงเวลา 8:00 นะครับฮอกกี้ชาย 9:30 นะแล้วก็วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้บ่าย2
2: ครับ
1: ไทยพบจีนแล้วก็มี e-sport นะครับ 11:30 แล้วก็เที่ยงนั่นเองนะครับผมนี่คือโปรแกรมล่าสุดที่ถ่ายทอดในวันนี้คุณผู้ชมได้ไปติดตามทางช่องที่เขาสามารถดูได
2: ้ครับ
1: นะครับ
2: ส่วนคนที่ฮอตมากๆ ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือเทปบิว
1: นะ
2: บิวภูริพลบุญสอนนะครับ
1: ต่ำ10ต่ำ10
2: ทีมชาติไทยนี่คือแบบนี่คือปรากฏการณ
1: ์
2: ของวงการกีตาร์บ้านเราเลยนะเพราะว่าน้องเพิ่งแบบอายุยังน้อยอยู่อ่ะแล้วก็โอ้โหสามารถวิ่งทำลายสถิติเอเชียนเกมทำลายสถิติตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่
1: า
2: แล้วก็ของตัวเองเนี่ยคือคว้ามา2เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงินนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับครั้งที่20นะครับที่ไอจินาโกย่านะครับมันจะมี เรื่องของก่อนหน้านี้ที่เทปบิวของเราถูกแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยจับให้เป็นคู่จิ้นกับฉินอี้เจียนักวิ่งดาวรุ่งนะครับของจีนอายุ17นะครับก็แหมมีคนจับจิ้นกันแหละนะครับว่าแบบว่ามีเฟรมที่แบบถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยด้วยกันนะครับล่าสุดบิวได้ออกมาให้สัมภาษณ์เบรกกระแสการจับจิ้นของชาวโซเชียลบอกว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนนักกีฬาด้วยกันเท่านั้นครับนะฮะล่าสุดเทปบิวนะครับออกมาโพสต์นะครับเป็นภาพคู่น้องหญิงก็คือแฟนสาวตัวจริงของเทปบิวนะครับพร้อมกับแท็ก ถึงเจ้าตัวแล้วก็ประกาศยืนยันตัวจริงแบบชัดเจนแถมยังเลือกเพลงในตำนานอย่างเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร
1: ไม่อยากจะลืมคนที่ในสัญญา ตอนว่าใครรักเราสิ่งสั่งโอ้เทพเบลนะฮะแฟนสาวตัวจริงเชื่อฉันนะของพี่แจ้ดิษฐพลประกอบภาพพร้อมดีกรีความข้างรักไปอีก1แมตช์นะครับ
2: คร
1: ับ เป็นกำลังใจให้กับน้องบิวด้วยนะครับเก่งมากจริง
2: เก่งจริงพี่
1: ถูกต้องวิ่งแบบโอ้โห
2: มีแบบลุ้นโอลิมปิกเลยนะเทพบิวเนี่ยคือดูจากสถิติที่น้องทำเอาไว้ในเอเชียนเกมอ่ะแล้วหลังจากนี้คือถ้าพัฒนาสกิลการวิ่งให้มันเทพขึ้นไปกว่านี้อีกอ่ะผมว่ามีโอกาสหยิบเหรียญโอลิมปิกได้
1: โอ้แต่มีปีนี้นักวิ่งจีนน่ารักนะ
2: คนไหน
1: คนที่มีไฝที่คางชื่ออะไร
2: ก็นี่ไงนี่ไง
1: มีไฝที่คาง
2: ที่
1: เขาบอกว่าหน้าตาเหมือน
2: โซเชียลที่เขาจับจิ้นกับ
1: นางเอกโปเยโปเย
2: ที่เขาจับจิ้นกับนี่ไงจับจิ้นกับบิวอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: ชินอี้เจีย
1: อ๋อใช่เหรอ
2: นี่เลย
1: นี่
2: น
1: ะ
2: เออแต่เทพบิวบอกแล้วว่า
1: ไม่อยากจะลืม

0: ตอร์เบสคู่ว่าเดี๋ยวก็มาช่วงหน้าก็สิบการรออยู่นะครับกับแฉ
1: ข่าวเช้า
0: ชาวพุทธุลาเดี๋ยวมาครับผมอย่าลืมวันที่มีสัญญา
2: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: 32เผ่าพันธุ์ไม่มีวันที่จะอยู่ร่วมกันได้
1: จากตำนานความขัดแย้งกว่า 2,000 ปีสู่มหากาพย์ความรักและปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนทุกความเชื่อ
2: เชื่อมั่นในเผ่าพันธุ์แม่นครและเชื่อมั่นในองค์นาคราช
1: ปีแข่งครุฑปะทะกับเกล็ดแห่งหน้ามหาศึกครั้งใหญ่กำลังจะเปิดฉากนาคี3ครุฑฐานนาคีเปิดจุดเริ่มต้นจักรวาลนาคี22ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์

0: นับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเท่กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแชร
2: ์ข่าวเช้า
1: คุณตุลานะครับ
2: ครับ
1: เบรกนี้แน่นอนวงการภาพยนตร์ต้องสั่นสะเทือนเมื่อเขามาเรียบร้อย
2: แน่นอน
1: คุณก๊อตสิบกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ชอมพี่พูดสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ
1: สวัสดีนะครับผมเป็นไงบ้างฮะน้ำท่วมไหมฮะกัน
3: ครับผมนี่ครับน้ำท่วม
1: ไม่หมายถึงว่าบ้านคุณ
3: อ๋อครับ
1: บ้านคุณเป็นไง
3: ปิ่มปิ่มปิ่มปิ่ม
1: ปิ่มที่ไหนบ้างคุณ
3: รัชโยธินครับ
1: โอ้โหไม่น่าปิ่มนะ
3: ก็คือจริงๆถนนเส้นใหญ่อ่ะพหลโยธินกับรัชดาตรงนั้นท่วมหมดแล้วก็ในซอยก็ท่วมแล้วก็บ้านเนี่ยก็คือเกือบเข้าบ้าน
2: คือ
3: ตรงแบบที่จอดรถห้องครัวที่อยู่ข้างนอกอ่ะท่วม
1: อันนั้นซอยโรงเรียนเลยนะ
3: ช่างฝีมือทหาร
1: ช่างฝีมือทหาร
3: ซอย30ผมอยู่ซอย30
2: ครับ
3: ก็เรียบร้อย
2: แต่ตอนนี้แห้งหมดแล้ว
3: แห้งแล้วครับเดินทางได้ปกติแล้วนะครับ
2: โอเค
1: นะครับผมโอเคนะครับวันนี้มีกี่เรื่องฮะ
3: วันนี้ทั้งหมด4เรื่องเป็นในโรงภาพยนตร์ล้วนๆแล้วก็สัปดาห์นี้ครับเราขอเบรกบัตรชมภาพยนตร์แป๊บหนึ่งมีขออีกอย่างนึงมาแจกกันวันนี้เราจะแจกนี่เลยกระเป๋าผ้าครับจากหนังแอนิเมชันเรื่องใหม
1: ่ครับผม
3: จาก DreamWorks
1: Forgotten Island
3: นี่คือค่ายเดียวกับ Kung Fu Panda นะ
1: ว้าว
2: นี่กระเป๋าผ้าน
1: ะครับผม
2: นะครับ
1: นี่นะครับผม Forgotten Island นะฮะนี่ครับวันนี้เอากระเป๋าผ้ามาฝากกี่รางวัลวันนี
3: ้วันนี้5รางวัลครับ
1: โปสเตอร์ด้วย
2: แล้วนี่อะไรอ่ะแมกเนตเหรอ
3: เอามาอินเสิร์ตเฉย
1: ๆอ๋อโอเควันนี้แจกกระเป๋า5รางวัลนะฮะเดี๋ยวติดตามคำถามแล้วกันว่าจะถามเกี่ยวกับอะไร
2: ตอนแรกนึกว่าแมกเนต
3: ไม่
2: ใช่นะ
3: เอามาอินเสิร์ตเฉย
1: โอติดตู้เย็นเงี้ยเหรอ
3: โอ้โหตู้เย็นไม่ต้องเปิดช่องฟรีดแล
2: ้
3: ว
2: แมกเนตอันยักษ
1: ์ถูกต้องเดี๋ยวนี้มีโปสเตอร์มาด้วยนะ
2: โปสเตอร์
1: เต็มเหนียวมากนะครับสุดยอดนะเดี๋ยว5รางวัลนะคำถามติดตามได้ในชั่วโมงนี
2: ้ค่ะป๊อปคอร์นเท่านั้นเอง
1: ครับผมนะฮะไปที่เรื่องแรกครับ
3: เรื่องแรกพาไปที่หนังไทยก่อนนะครับหนังไทยโปรแกรมยักษ์สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าโปรแกรมยักษ์เพราะว่าเป็นเรื่องราวของพี่ยักษ์ด้วยกลับมาแล้วครับกับขี้หยดภาคใหม่นะฮะชื่อว่าสมิงเขาขวาง
1: สมิงเขาขวาง
3: ถ้าในนับในจักรวาลที่หยดทั้งหมดเนี่ยนี่คือภาคที่4
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าตามลำดับเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนภาคแรก
2: เราย้อน
3: ใช่จะเป็นเรื่องราวก่อนที
1: ่ Back to Begin
3: ใช่ก่อนที่พี่ยักษ์เนี่ยจะอยู่กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็เจอผีชุดดำนู่นนั่นนี่เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนทั้ง3ภาคแล้วก็ถ้าใครได้ดูที่หยดครับพี่ยักษ์เองเนี่ยก็จะมีเหมือนกับกึ่งๆแบบคู่หูนะคือจ่าประพันธ
2: ์
3: ตัวละครของพี่แฉองอาจที่คอยแบบเป็นช่วยปราบผีกันมาโดยตลอดเรื่องนี้เนี่ยเหมือนมันเป็นต้นกำเนิดละกันที่มาเจอกับจ่าประพันธ์ยังไงหนังจะพาเรื่องราวเข้าไปสู่ป่าหนึ่งครับในเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าอยากเองเนี่ยเพิ่งเป็นทหารที่ยังแบบไฟแรงอยู
2: ่
3: แล้วก็เจอกับจ่าประพันธ์ต้องเข้าไปทำภารกิจตามหาหน่วยทหารที่หายไปในป่านี
1: ้ครับผม
3: ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือว่าเขาเชื่อกันว่าทหารที่หายไปในป่านี้เนี่ยไม่ได้หายไปเพราะศัตรูแต่เป็นเพราะว่าผีปีศาจที่อยู่ในป่าสมิงเป็นเหมือนกับผีที่สามารถแปลงเป็นร่างของเสือ ที่ดุร้ายแล้วก็สามารถแปลงเป็นร่างมนุษย์คนไหนก็ได
2: ้ครับ
3: คิดว่าที่หายไปเนี่ยเพราะตัวละครนี
1: ้ครับผม
3: ก็เลยเป็นเรื่องราวครับของกลุ่มทหารกับจ้างกลุ่มหนึ่งที่ต้องลุยเข้าไปในป่าเพื่อตามหาทหารที่หายไปนอกจากพี่ยักษ์แล้วครับก็จะมีตัวของจ่าประพันธ์เนอะแล้วก็เรื่องนี้ครับความพิเศษก็คือตัวละครลูกสาวของจ่าประพันธ
2: ์
3: ซึ่งได้คุณโบเมลดามาเล่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเป็นแบบอีกหนึ่งรสชาติและคือถ้าให้ดูที่หยดภาคก่อนตัวละครหญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้องสาวของณเดชในเรื่องก็จะเป็นครอบครัวที่ต้องหนีจากผีแต่ว่าอันเนี้ยพอตัวละครของโบมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกึ่งๆว่าลุยเข้าไปด้วยกันในป่าเพราะปกติเวลาเข้าไปในป่าจะมีแต่ตัวละครผู้ชายเรื่องราวจะเป็นยังไงครับภารกิจครั้งนี้จะสามารถปราบสมิงที่เขาขวางได้หรือเปล่า
2: ครับ
3: ต้องไปดูกันในที่หยดภาคนี้
1: ครับผม
2: ดูยังพี่กันครับ
3: ดูแล้วเรียบร้อยดูบนจอ IMAX ด้วย
1: ว้าวเข้าตึก18ชั้น
3: ค่8พอ8พอ
1: นะครับผมเป็นไงบ้างหนูไหม
3: คือถ้าเทียบในจักรวาลที่หยดอะภาคเนี้ยผมว่ามันก็มีความต่างจากภาคอื่นๆอยู่คือถ้าดูภาคแรกถ้าใครจำกันได้ภาคแรกจะมีความเป็นหนังผีแบบผีๆเลยอะหลังจากนั้นก็จะเพิ่มความบู๊แอคชั่นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอภาคนี้ครับตัวละครที่เขาต้องไปสู้เนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเป็นผีชุดดำเหมือนภาคก่อนๆแล้วมันเหมือนเป็นเสือเพราะนั้นมันก็จะมีความเป็นเหมือนหนังสยองที่เหล่าตัวละครอะเออต้องหนีตายจากสัตว์ดุร้าย
4: uh-huh.
3: เหมือนต้องไปเจอกับเอเลี่ยน uh-huh. มีกลิ่นความเป็นแบบจูสิกปาร์คนิดๆ uh-huh. อะไรอย่างเงี้ย uh-huh. มีความเป็นพรีเดเตอร์ที่อยู่ในป่าแล
4: ้
3: วความรู้สึกเราคือเหมือนเป็นแบบนั้น
4: uh-huh. เป็นไงฮะได้ให้กี่ดาวครับเรื่องนี
3: ้เรื่องนี้ถ้าเทียบส่วนตัวเอาส่วนตัวก่อนนะ uh-huh. ส่วนตัวยังแอบชอบ2ภาคแรกมากกว่า
4: uh-huh.
3: แต่ว่าอันนี้ชอบมากกว่าภาคที่แล้วแล้วก็แม้ว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นในป่าเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็มีความต่างอย่างนี้ดีกว่ามีรสชาติที่ต่างจากภาคก่อน
1: ๆ
3: แล้วก็ผัวตัวละครของโบเข้ามาทำให้ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพี่ยักษ์เพราะปกติพี่ยักษ์เนี่ยก็จะเน้นแบบปกป้องครอบครัวแต่อันนี้พอมีตัวละครที่เป็นนางเอกเข้ามามันเหมือนมีแบบมุมแบบน่ารักน่ารักมีอะไรอย่างนี้แล้วโบเรื่องนี้ก็เท่ด้วยก็ต้องแบบจับปืนแล้วเข้าไปลุยกันในป่าและนอกจากแก๊งนะเดทโบแล้วก็พี่แฉองอาจแล้วเนี่ยแก๊งที่เป็นเหมือนกับกลุ่มทหารรับจ้างที่เข้าไปแต่ละคนน่ะมีพี่ปูสหจักรโจ๊กอัคลินแบงค์ปวริศแล้วก็ที่สำคัญครับเรื่องนี้เป็นการกลับมาของพี่เดี่ยวชูพงษ์ถ้าใครจำก็ได้โตกันมาในหนังไทยเมื่อแบบ 10-20 กว่าปีแล้วนี่ก็คือระดับแบบแอคชั่นสตาร์นะเออผมว่าเรื่องนี้แก๊งซัพพอร์ตติ้งแคสอะแบบไฮไลท์เลย
4: ครับ
1: พี่เดี่ยวเกิดมาลุยเหรอ
3: ใช่ๆกลับมาแล้วเรื่องนี้
1: แม
3: ร
1: มยูนะ
3: ใช่คือเขาเล่นเป็นตัวละครที่เป็นแก๊งทหารที่หายไปตอนแรก
1: โอเค
3: และตัวละครทั้งเรื่องเนี่ยต้องไปตามหาเขา
1: โอเคกี่ดาวเรื่องนี
3: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับ
4: ครับ
1: มีเสือสมิงด้วย
3: ใช่ก็คือผมว่าเป็นภาคที่ดูสนุกเพลินๆแล้วก็ไม่เคยดูที่หยดก็มาเปิดด้วยภาคนี้ได้เหมือนกัน
1: วันนี้คำถามถามว่า
4: ถามเลยเหรอ
1: เสืออะไรน่ารักกว่าเสือสมิง
3: เ
4: ซชิต้า
1: ผิด
3: เสืออะไรอ่ะ
4: เสือ
1: ไม่ใช่น่ารักกว่าเสือสมิง
4: เสือหมาบ
1: ผิด
4: เสือพี่เสือ
1: ผิด
4: ยอม
1: เสือสมงสมิง
2: ไอ้ดอกไปเล่นตรงโ
1: น้นน่ารักกว่าพี่เสือเสือสมิงคือเสือสมงสมิง
4: เอา30วิของกูขึ้นมา
1: ไปเรื่องที่2ค่ะ
3: พาไปที่หนังฮอลลีวูดกันบ้างครับสัปดาห์นี้มีหนังแนวระทึกขวัญเรื่องใหม่ของนางเอกแอนแฮทเวย์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเรื่องที่5ของปีนี้แล้ว
4: oh.
3: คุณเคยเจอมั้ยระดับนางเอกอะมีหนังปีนึงฉาย5เรื่อง
4: ร้อนเงินหรอ
3: เออแอนแฮทเวย์เรื่องที่5แล้วครับหลังจากที่ตอน
4: เฮ้ยมันอัดกันอยู่ปีเดียว
3: ตอนเมษาเธอมี The Devil Wears Prada 2 พฤษภามีหนังสยองฟอร์มเล็กๆอินดี้ชื่อเรื่องว่า Mother Mary
1: ครับผม
3: กรกฎาคมเนี่ยเธอเล่นใน The Odyssey ของโนแลนสิงหาเนี่ยเธอเล่นในหนังไดโนเสาร์ที่ชื่อว่า The End of Oak Street นี่คือ4เรื่องแล้วนะตุลามาแล้วกับหนังที่ชื่อว่า Verity ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วจริงๆเพราะว่าตอนนี้เธอท้องอยู
4: ่
3: เก็บตังค์เลี้ยงลูกแล้ว
4: ครับ
3: กลับมาในเรื่องนี้ครับ Verity มาเจอกับ Dakota Johnson ครับเธอคือนางเอกจาก Fifty Shades of Grey เรื่องนี้ตัวของ Dakota ครับเล่นเป็นนักเขียนนิยายที่เขียนกี่เรื่องต่อกี่เรื่องเนี่ยก็ยังไม่ดังมากจนกระทั่งได้รับทาบทามมาให้ทำงานงานหนึ่งไปเขียนแทนนักเขียนที่ดังที่ชื่อว่า Verity คือในเรื่องเนี่ยแอนแฮทเวย์เล่นเป็นนักเขียนนิยายที่ดังมากมีหนังสือออกมาเป็นซีรีส์เป็นภาคต่อแล้วคนรอคอย
1: ครับ
3: แต่ปรากฏว่าวันหนึ่งตัวละครนี้เนี่ยครับ Verity เนี่ยประสบอุบัติเหตุต้องนั่งอยู่บนรถเข็นเหมือนกับเป็นอัมพาตพูดไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้แต่หนังสือต้องออกแล้วทางสำนักพิมพ์เนี่ยก็เลยติดต่อตัวของนางเอกดาโกต้าจอห์นสันแหละที่ให้ไปเขียนแทนตอนแรกอะเธอก็ไม่กล้าเพราะว่าคิดว่าแฟนที่อ่านหนังสือของเวอร์ตี้อ่ะคืออ่านแบบภาษาเนี่ยต้องรู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะแต่ด้วยค่าตอบแทนที่ค่อนข้างเยอะเธอก็เลยโอเคตัดสินใจไปแต่พอจะไปเขียนปุ๊บอะครับเธอก็เลยต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของเวอร์ตี
1: ้
3: เพื่อไปหาแบบข้อมูลต่างๆไปดูสิ่งที่เธอโน้ตเอาไว
1: ้
3: เพื่อจะมาเขียนต่อ
1: ให้เนียนที่สุด
3: ใช่โดยมีสามีของเวอร์ตี
1: ้
3: คอยดูแลอยู่ที่บ้านหลังนั้น
4: สุดยอดเลย
3: และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อพอเธอไปที่บ้านหลังนี้เนี่ยก็ไปเจอกับเหตุการณ์ที่เธอไม่คาดถึงความลับบางอย่างอะไรก็แล้วแต่ต้องไปดูกันในหนังเรื่องนี
4: ้18+ปะเนี่ย
3: มีความแบบเป็นทริลเลอร์อีโรติก อะไรอย่างนั้นนิดๆ
1: เพราะมีฉากวับวิวเยอะนะ
3: นิดนึงนิดนึง
1: เออตรงนี้นะครับเพราะตัดไตเติลมานี่คือแบบไม่นิดเลยนะครับเมื่อกี้อยู่บูบู2 3ฉากแล้วนะครับ
3: คือใครที่ชอบหนังแนวที่แบบสร้างจากนิยายขายดีอันนี้สร้างจากนิยายขายดีแล้วก็แบบเดินเรื่องลึกลับคาดเดาไม่ได้มีหักมุมเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจ worthy แล้วก็แม้ว่าแอนครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่5แล้วแต่ว่าก็มีความต่างจาก4เรื่องก่อนหน้าส่วนใครเป็นแฟนของดาโกต้าจอห์นสันเรื่องนี้ผมว่าให้ฟีลคล้ายๆกับตอนที่ดูเธอใน Fifty Shades of Grey
1: ครับผม
3: มีความเซ็กซี่นิดๆส่วนตัวละครสามีของ worthy ใครที่เกิดมาทันหนังต้นยุค2000จะต้องรู้จักเขาคนนี
1: ้
3: จอร์จฮาร์ทเน็ตPearl
1: Harbor
3: Black Hawk Down 40 Day 40 Night คือช่วงประมาณปี2000น่ะเพลงคนนี้ดังมาก
1: okay.
3: แล้วเขาก็หายไปแล้วเขาก็เริ่มกลับมาแล้วช่วงนี
4: ้ครับ
1: แล้วดูยังฮะเรื่องนี้
3: ดูแล้วเรียบร้อยเหมือนก
1: ัน กี่ดาวครับคุณกัน
3: เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับ
1: ครับผม
4: เหลืออีกกี่เรื่องอ่ะพี่กัน
3: มีอีก2เรื่องด้วยกัน
4: โอเค
1: ขออนุญาตเบรกก่อน
3: จ้ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับคำถามที่จะมอบกระเป๋านะครับผมนี่กระเป๋าผ้าใบนี้
3: Forgotten Island เดี๋ยวมาแนะนำเรื่องนี้ด้วย
1: โอเคนะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าสักครู่เดียวแชร์เ
4: ช้า
1: ตุลาคมกันยังมานะครับ
4: แป๊บเดียวครับ
1: เจอกันฮะเช้า
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: ป๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิลๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไบรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: ข่าวเช้าครับ
7: พุทธุลานะครับ
8: มา2เรื่องสุดท้ายครับพี่ก็สิบกันเชิญฮะ
9: พาไปที่หนังแอนิเมชันกันบ้างครับเรื่องใหม่จากค่าย DreamWorks นะค่ายนี้ที่ทำ Shrek Kung Fu Panda Madagascar How to Train Your Dragon
7: ครับ
9: ล่าสุดครับมีหนังใหม่ชื่อเรื่องว่า Forgotten Island
8: เรื่องนี้ครับทุกคน
9: เรื่องราวของ2เพื่อนซีนะฮะชาวฟ

0: ข้ามาตอบคำถามที่ Facebook FM Station นะฮะอินบ็อกซ์เข้ามาตอบ5รางวัลครับแต่ละรางวัลจะได้ถุงผ้าจาก Forgotten Island
1: เราโปเตอร์ไม่เกี่ยว
0: โปเตอร์มาโชย
1: เฉยนะ
0: เราถามว่าหนังเรื่องนี้ครับตัวละครเพื่อนซีเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่อยู่ในประเทศอะไร
1: โหง่ายเลย
0: ตอบเข้ามาได้
1: ครับเมื่อกี้บอกไปแล้วด้วย
2: แถบอาเซียนบ้านเรานี่แหละ
1: ใช่ไ
0: ม่ไกล
1: ไม
0: ่
1: ไกลไม่ไกลด้วยเกาะเยอะๆหน่อย
2: ครับ
1: นะครับเข้ามาเดี๋ยวน้ำท่วมเป็นคนเลือกเน
2: า
1: ะ
2: กี่รางวัลนะ
0: 5รางวัลคร
1: ับ5รางวัลที่ตอบไวสุดนะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: เราต้องเซ็นมั้ยเราต้องเซ็นมั้ย
0: จ๋า
2: เราต้องเซ็นปะไม่ต้อง
1: ไม่ต้องเราไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยว
1: ครับผมนะพี่กวางพี่กวางครับวันนี้นี่กรีนเวฟเขาครบรอบกี่ปีพี่วันเกิด
3: ตัวเลขนะคุณฟัง
1: กี่ปีพี
3: ่29
1: เท่าไหร่นะ
3: 35
1: โอ้โหเฮ้ยเลขที่ให้พอดีเลย
3: เหรออ
1: ยากวันนี้ให้2เลขคือ94กับ53
2: เลขขึ้นเรากับวันเกิดกินเวฟ
1: ใช่
2: กินเวฟครบรอบ35ป
1: ีเพราะว่ามีในใจคือ94กับ53แต่ถามพี่กวางแล้วดันไปตรงกับ35
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นกลับกันเอาเอง
2: เพราะเชียร์35
1: พี่พุทธอ่ะ
2: 3553
1: พี่พุทธมีไหม
2: ผมให้เลขเดียวกับพี่เชาเลย
1: 35
2: วันเกิดกินเวฟ3553
0: ครับผมไม่เป็นไรครับรอกดอยู
1: ่น้ำท่วมมีเปล่า
4: ไม่มีครับ
1: อ๋อไม่มีนะให้แค่นี้นะ
2: โอเค
1: ครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณครับผิวไซผิวไซ
1: โอ้ผิวไซแล้วผิวไซค้นที่ไหนครับเนี่ยผิวใช่คร
2: ับ
1: อ
2: ิงฟ้าพี่ขอโทษผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf
1: ครับ
2: นึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้อง Whiff ครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับ Whiff อย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกัน
1: ครับผม
2: เฮ้ Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณมาสร้างเราด้วยนะครับ
2: ผิวใส
1: ผิวใสเลยอ่ะผิวใสเลยเดรีว่ะวันนี้ขอบคุณน้องพุทธด้วย
2: ขอบคุณพี่เช้าครับ
1: มาเปล่าม
2: าครับพี
1: ่มาขอบคุณการสิบการน้ำท่วมตั้งทีมกล้องพี่กวงนะฮะ
2: ครับ
1: วันนี้ครบรอบกินเวฟแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วย35ปีอยู่คู่คนไทยมาแล้ว
2: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่ต่อนี่ก็คุณผู้ฟังด้วยเสียงทางนะครับผม 9,000 คน
2: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมา 8:00 น. 10:00 น. วันนี้พวกเราไปก่อนน้ำท่วมอย่าเพิ่งเรียกว่าเป็นกำลังใจให
2: ้
1: กับทุกท่านที่ประสบภัยตอนนี้นะ
2: คร
1: ับนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้ไปก่อนกับแชร
2: ์ข่าวเช้า
1: ชาวพุทธ
2: กุ๊ดลา
1: วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ
2: เจอกันพรุ่งนี้นะจุ๊บ
1: ผ
5: ิ
1: วใสเลยอ่ะ
5: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
3: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
4: ค่ะปิงคาราสุมานาก
3: ับความแค้น

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่า Real Gin Native 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
1: Real Gin ตัวจริงต้อง
2: กินหวาน100คร
1: ับหวาน100
0: จริงไหมพี่ริว
2: 20คะแนน
1: ให้20เต็มเลยนะฮะ
2: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
0: ข้อสุดท้ายครับ
2: ริวจินแพจิ
0: ต้อง
2: มีมาเทิร์นน่ารัก
1: นี่คือจบสวยเลยมีแม่ที่น่ารัก
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: รวมส่งความฟินด้อยอาหารแนวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีดีทุกมื้อ
5: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้
5: อ EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่2ชี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นสักครู่กับมาติดตามค่ะ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: ดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
12: เร่งรีบตองนี
13: ้แก้สอนบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิ
13: และอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตรา5มา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
14: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
15: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
14: มาเตรียมพร้อมกัน
16: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมวานนี้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้จึงขอให้อธิบดีปภ.สรุปรายงานล่าสุดสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบการอพยพประชาชนการบริหารจัดการน้ำตลอดจนผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่าทุกหน่วยต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพราะความสำคัญสูงสุดอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนื่องจากน้ำเริ่มลดแล้วมีเรื่องของขยะมูลฝอยที่ตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นด้านการบริหารจัดการขยะหลายพื้นที่จะต้องเร่งเพิ่มกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและมลพิษส่วนการเตรียมความพร้อมและการรองรับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ลงไปในพื้นที่หลายแห่งยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึง คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตาแดงจากกรมการแพทย์อาการและการป้องกันเป็นอย่างไร

0: ติดตามค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: หากได้รับเชื้ออาการตาแดงจะรู้สึกเคืองตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากจะเกิดได้ภายใน 1-2 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ2สัปดาห์โดยแบ่งอาการได้โดยเกิดอาการตาขาวมีสีแดงระเรื่อระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติเช่นโรคตาแดงที่อาจเกิดจากน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาหรือนำมือที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกไปสัมผัสโดนดวงตาหรือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะมองเห็นไม่ชัดและหากเกิดอาการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วยและหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตามันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในที่แออัดหากจำเป็นต้องสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมช่วยและต้องระวังไม่ให้มแมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงควรพักผ่อนลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคและสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยหากมีอาการระคายเคืองตามากและควรพบจักษุแพทย์เพื่อรักษาโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
0: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061-026-0370และ061-026-0374
3: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 11

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ10โมง13นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีชาวแก๊ง10โมงด้วยนะครับดีเจเคเบิลมาแล้วดูแลคุณผู้ฟังต่อจากแชร์ข่าวเช้านะครับ10โมงถึงเที่ยง2ชั่วโมงตรงนี้ครับกับเพลงเพราะๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้นะครับทักทายกันในเช้าวันพฤหัสที่1ตุลาคมนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่คุณผู้ฟังครับเราผ่านพ้นเข้าไปฮะเราผ่านพ้นเดือนกันยายนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นเดือนตุลาคมขอให้เป็นการเริ่มต้นที่มีแต่รอยยิ้มตลอดทั้งเดือน

คนที่ขยันทำงานแบบพวกเรานะครับอัปเดตวันหยุดกันหน่อยคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เดือนกันยายนของเราไม่มีวันหยุดเลยนะครับทำงานกันแบบขยันขันแข็งมากๆตุลาคมมีวันหยุดนะครับ3วันด้วยกันนะครับวันแรกก็คืออังคารที่13ตุลานะครับวันนวมินทรมหาราชานะครับส่วนอีกวันนึงอันนี้เนี่ยหยุดเฉพาะกรุงเทพมหานครและก็ราชการเท่านั้นนะครับวันศุกร์ที่16ตุลาคมเนี่ยเขาจะมีการประชุม IMF World Bank Group นะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับผมเขาประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นนะครับส่วนอีกวันหยุดนึงในเดือนนี้นะครับก็คือวันศุกร์ครับศุกร์ที่23ตุลาคมนะครับวันปิยมหาราชมีวันหยุดสัก3วันให้ได้ชื่นใจหน่อยเดือนนี้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: วันจันทร์หน้าคุยกันเรื่องงานเหมือนเดิมนะครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับมารอลุ้นกันว่าพี่ๆจะพาพวกเราเทิร์นโปรไปกับอาชีพอะไรนะครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มวันจันทร์หน้าขอบคุณมากๆเลยครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดล้อมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีข้าวของแพงขึ้นทุกปีแต่เงินเดือนกลับนิ่งสนิทเหมือนเดิม
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัง
1: อยากตื่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: มีโอกาสมีโอกาสแล้วในบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: คาชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: หนึ่งเรื่องนะครับช่วยคุณฟ้าเตือนสติน้องสาวของคุณฟ้ากันหน่อยนะครับคุณฟ้าเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าตัวน้องสาวของคุณฟ้าเองเนี่ยหน้าที่การงานก็ดีนะครับผมหน้าตาก็ดีนะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับคือตอนนี้เนี่ยน้องสาวคุณฟ้าอยู่ในสถานะเมียน้อยคนอื่นนะครับซึ่งคุณฟ้าเนี่ยเขาพยายามเตือนตลอดคุณฟังพูดทุกอย่างแล้วแต่ว่าตัวน้องสาวเนี่ยไม่ยอมออกมาสักทีนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ้ยทำไมน้องถึงไม่ออกมาแล้วมีวิธียังไงพูดให้น้องเนี่ยออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแบบนั้นนะครับไปตามเรื่องราวของคุณฟ้าและก็น้องสาวคุณฟ้าย้อนหลังกันได้นะครับว่าพี่ๆทั้ง3คนให้คำปรึกษาว่ายังไงนะครับติดตามกันได้ใน YouTube เอทามของเราครับพุทธพุทโธนะครับขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสุดเลี่ยมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: FM New Release ครับขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมนะครับหนึ่งเพลงใหม่นั้นวันนี้ครับต้องบอกว่ามาจากวงโปรดของผมเลยนะครับ Free Hand คุณผู้ฟังจาก Genie Record นะครับปล่อยเพลงออกมาช่วงหลังๆนี่โดนเส้นแฟนๆเยอะมากเลยนะครับล่าสุดปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าถ้าสักวันกับการตั้งคำถามว่าถ้าสักวันนึงเนี่ยเราเดินสวนกับแฟนเก่าเราจะทำหน้ายังไงเลยออกมาเป็นเพลงนี้ครับซิงเกิลล่าสุดของ Free Hand ถ้าสักวัน

0: FM New Release สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจเคเบิลครับ
3: 10:53 นาทีนะครับดูเหมือนว่าสมาธิของคุณผู้ฟังชาว EFM วันนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ที่เรื่องราวของตัวเลขซะส่วนใหญ่นะครับเมนูอาหารไม่เคยมีใครส่งเข้ามาเลยอัปเดตเมนูอาหารเข้ามาได้นะครับรวมถึงอัปเดตเรื่องราวของตัวเลขเข้ามาได้นะเมื่อเช้านี้เนี่ยพี่ชาวแกให้ไว้3553นะครับตรงกับอายุของ Green Wave พอดีวันนี้วันเกิด Green Wave นะคุณผู้ฟังครับ35ปีน่าสนใจเหมือนกันนะ3553นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: ก็เพียวเขียวปวดเป้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

EFM Playlist of the Week. Chant of the Week. Member 1.

0: กระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเลขาสมช.เข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมลุยเล่งทำภารกิจยุทธศาสตร์ชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: เลขาสมช.เผยจ่อลุยงานแรกเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นสมดุลแขนขวาซ้ายความมั่นคงเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสมช.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในการเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.เริ่มปฏิบัติงานวันแรกโดยเลขาธิการสมช.คนเก่าได้ฝากงานเรื่องความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศยืนยันว่าจะไม่มีช่วงพักร้อนไม่มีช่วงฝึกงานดำเนินการสถานการณ์อย่างเร่งด่วนโดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องพื้นที่ชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาหรือแม้กระทั่งชายแดนไทยเมียนมาซึ่งในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตนจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้มีการศึกษาดูงานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะให้สามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วภารกิจแรกที่จะต้องเร่งดำเนินการนั้นจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดในปี2570ว่าแผนยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งทุกคนทราบดีว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปรียบเสมือนแขนขวาที่จะดูแลเรื่องเศรษฐกิจส่วนสภาความมั่นคงก็เปรียบเสมือนแขนซ้ายที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของชาติฉะนั้นจะพยายามใช้แผนดังกล่าวให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นส่วนจะมีการปรับเรื่องของการหารนำเศรษฐกิจหรือไม่นั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าถ้าประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาอยู่ที่หมู่บ้านก็จะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจส่วนความเป็นไปได้ที่จะปรับการทหารนำเศรษฐกิจนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าทหารได้มีการปรับการดำเนินการตั้งแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการปรับยุทธวิธีจึงเชื่อว่าจะทำให้ก้าวไปข้างหน้าและทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆมารองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กองทบกพร้อมรับภารกิจส่งเสบียงและช่วยเหลือผู้ป่วยทางอากาศด้วยการเสริมกำลังเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคและ MI-17 สแตนบายพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว

0: จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งการอพยพประชาชนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางในจุดที่เข้าถึงได้ยากโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำการเพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่โดยอากาศยานที่จัดมาประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปจำนวน1ลำพร้อมอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศและเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคจำนวน2ลำพร้อมเครื่องมือกู้ภัยทำให้มีขีดความสามารถในการลำเลียงกำลังพลอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยรวมถึงสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศซึ่งการส่งกำลังทางอากาศครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เส้นทางภาคพื้นถูกตัดขาดเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารทมลรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คนอื่นเห็นความงามของเราอยู่คนอื่นรู้คุณค่าหน้าหวงแหนผืนผ้าไทยงามวิจิตรทั่วดินแดนอย่าให้ชาติอื่นเห็นคุณค่าแทนคนไทยความภูมิใจไม่ใช่แค่พูดว่านี่คือของเราแต่คือรู้ที่มาเห็นคุณค่าใช้และสืบสานเพราะของมีค่าถ้าเจ้าของไม่รักษาคนที่เขาเห็นคุณค่าเขาก็จะเข้ามาเอาของเราไปด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: วิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า
8: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ Cable ครับ

อิงรันทอนบิลกินนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าผลข้างเคียงครับรวมไปถึงเปิดต้นชั่วโมงมาด้วย1เพลงน่ารักมากนะตกใจหมดมากอดเขาเลยนะครับอาศัยจังหวะชุลมุนอุ๊ยตกใจหมดมากอดเขาเลยนะฮะตอนนี้ 10:14 นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับนอกจากเมนูที่ส่งเข้ามาแล้วคุณเพชรนี่ส่งเป็นตัวเลขเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าได้เลข33มาค่ะแผงลอตเตอรี่นะคะส่วนข้างๆแผงเนี่ยมีก๋วยจั๊บยวนวันนี้ก็เลยได้เป็นก๋วยจั๊บยวนนะครับเหมือนกับคุณพระดอนเลยส่งก๋วยจั๊บยวนมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีต้มยำไก่น้ำข้นหมูย่างน้ำตกข้าวเหนียวนะครับรวมไปถึงคะน้าหมูกรอบน่าสนใจทุกเมนูเลย

เติมจังหวะก่อนพักเที่ยงกันหน่อยนะครับนี่คุกข่าวจากค็อกเทลครับรวมไปถึงมียินดีที่ไม่รู้จัก25 Hours แล้วก็คิดแต่ไม่ถึงจากทิลลี่เบิร์ดด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงหนึ่งซีรีส์เรื่องหนึ่งผมชอบพล็อตเรื่องมากๆนะคือในอินเทอร์เน็ตนะในอินเทอร์เน็ตเลยในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็ให้คำนิยามซีรีส์เรื่องนี้ไว้บอกว่าเป็นจอห์นวิกเวอร์ชันหมอนวดนะครับก็คือพล็อตเรื่องเนี่ยคือการตามล้างแค้นคุณผู้ฟังกำลังพูดถึงซีรีส์เรื่องคลึงอยู่นะครับซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลครับเมื่อคนธรรมดาต้องลุกขึ้นสู้กับโลกของทุนเทานะครับเมื่อศาสตร์ของการนวดเล่นลับกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินหน้าแก้แค้นครับนี่คือเรื่องราวของหัตถานะครับหญิงสาวที่กำลังค่อยๆก้าวเข้าสู่โลกของตงหยางนะครับแล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยอันตรายใครยังไม่ได้ดู2ตอนแรกนะครับย้อนกลับไปดูย้อนหลังกันได้นะครับเพราะยิ่งเรื่องเดินหน้าเนี่ยเกมนี้ยิ่งไม่ง่ายครับและหัตถากำลังต้องรับมือกับอำนาจมืดด้วยสิ่งที่เธอมีอยู่ในมือครับติดตามซีรีส์เรื่องคลึงได้นะครับทุกวันจันทร์และอังคาร20:30 น.ทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังกันได้2ตอนนะครับผ่านแอปวันดีเท่านั้นนะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
1: คืนนี้เจอกันกับพลและก็สายลับนะครับจากซีรีส์อีกาสมาคม2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อจะเป็นผู้โชคดีนะครับให้พลและก็สายลับโทรกลับไป02-665-8373สักประมาณ2ทุ่ม40โทรมาลงทะเบียนได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อฮะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกๆเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
4: นาฬิกาเป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
3: เขาต้องดีขึ้นได้สิ
4: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
5: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: อังคารคุณปอง X นะครับย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้อนรับคุณเจนและคุณพิมพ์เล็ก The Ghost นะครับมีหนึ่งเรื่องเอามาฝากกันนะครับเรื่องมีชื่อว่าตั๋วผิดคันคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของ2แม่ลูกนะครับต้องเดินทางด้วยรถบัสนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานตั๋วให้ผิดนะครับแล้วก็พาเขาเนี่ยขึ้นรถผิดคันพอขึ้นไปได้สักพักคุณผู้ฟังทางฝั่งของเจ้าหน้าที่บนรถนะครับบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ผิดคันลงไปจากรถนะครับถูกทิ้งไว้กลางทางนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องราวความหลอนมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาก้าวลงจากรถคันนั้นนะครับแล้วก็มารอรถอีกคันหนึ่งที่ศาลาและในศาลาเนี่ยโอ้โหมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณผู้ฟังไปย้อนฟังกันได้นะครับ YouTube A Time ของเราครับอังคารคุมปองเอ็กซ์นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้อนรับคุณแบงเกนสไตน์นะฮะกับอังคารคุมปองเอ็กซ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารคุมปอง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ11:50 นคุณผู้ฟังครับมีเมนูเพิ่มเติมเข้ามาเป็นเมนูสุดท้ายนะครับบอกว่าวันนี้ทานเป็นกระเพราหมูสับแล้วก็ไข่ตุ๋นข้าอร่อยนะนี่คุณทานตะวันส่งเข้ามานะครับแน่นอนครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับเราจะทิ้งท้ายด้วย1เพลงนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลออกนะครับโชคดีทุกคนครับขอให้เริ่มต้นเดือนตุลาคมมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็วันนี้ใครที่ลุ้นเรื่องราวของตัวเลขอยู่ขอให้โชคดี

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน

0: 1 2 3 go
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
3: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอทามดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูมBLUUM
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Light ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

ที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EMM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ

0: EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำและท่าอากาศยานไทยแนะขั้นตอนติดตามกระเป๋าสัมภาระตกค้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณชลธรฟักขาวรายงานค่ะ
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพยาฉบับที่7ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักบริเวณประเทศไทยส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเพิ่มสูงขึ้นโดยจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในอีก 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณน้ำประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600-3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางกรมชลประทานมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งในอัตรา 550-580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 40-70 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่อำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟ้าขาวรายงานครับ
4: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งการติดตามสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างของผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569ยังสามารถตรวจสอบสถานะสัมภาระของท่านได้โดยสแกน QR code หรือที่ bagging.airportthai.to.th ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึงณจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยแต่หากกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบแสดงว่ากระเป๋ายังไม่มาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยขอให้ตรวจสอบอีกครั้งโดยติดต่อขอรับกระเป๋าได้ที่จุดรับสัมภาระ

0: ค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้โดยสารกรุณาเตรียมพาสปอร์ตบอดดิ้งพาสและแบ็คกิ้งแท็กเพื่อเป็นหลักฐานในการรับกระเป๋าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเส้นทางในประเทศโทร02-134-5373-74สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศโทร02-134-5466-68สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานล่าสุดตามที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานยายหมีพื้นที่หมู่2ตำบลบางพะเนียงขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตามและสามารถจับจระเข้ได้แล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ขอบคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแสอย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที
1: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเรียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความจริง MBTI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ไทป์บนโลกเท่านั้น
2: ถ้าเกิดเรารู้ไทป์แล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
1: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดล้อมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับช่วงเที่ยงครึ่งนะครับของวันพระอัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วก็ถ้าในทางราชการน
1: ะ
0: คุณสุภาพรก็เป็นวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ด้วยนะครับวันนี้อยู่พูดคุยกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังผมณัฐฐาจันทรังสี
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: พร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนต์พักธนนัทคุณธีรเทพพวงเงินนะครับแล้วก็คุณสมโพจน์มาศวิจิตรแล้วก็มีทีมงานของสถานีวิทยุด้วยคุณเชอรี
1: ่น้องเชอรี่มานันยาน
0: ะครับเดี๋ยวได้พูดคุยกันนะครับในโอกาสต่อๆไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยสร้างสีสันในรายการกันแน่นอนนะครับวันนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะยังคงต้องมีการเฝ้าระวังโฟกัสไปเลยคุณสุภาพรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับหลากหลายพื้นที่ดูเหมือนขนาดนี้นะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ค่ะซึ่งก็ล่าสุดนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของนายชัชชาตินะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็การแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคะที่บริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปิค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้รับสถานการณ์ซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็หนักด้วยนะคะปัจจุบันสถานการณ์เนี่ยน้ำก็เริ่มที่จะดีขึ้นแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังค่ะไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นเขตมีนบุรีแล้วก็เขตหนองจอกค่ะเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงมากเลยค่ะ
0: ซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในที่ตามที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาใช้ในการระบายเพื่อที่จะผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำแล้วก็ออกทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุดเนี่ยน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก็มีระดับที่สูงนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปในขณะที่ถนนลาดพร้าวเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็เร่งระบายน้ำในจุดตกค้างกันอยู่นะครับส่วนที่บริเวณไม่ว่าจะเป็นลาดกระบังสะพานสูงวันนี้เห็นว่าทางกรุงเทพมหานครเขาก็จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงแล้วก็เขตลาดกระบังด้วยนะครับโดยก็จะใช้คลองประเวศบุรีรมย์นี่แหละเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการแล้วก็การระบายน้ำพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดอันนี้คือในส่วนของความคืบหน้าแต่ถ้าเรามาดูในภาพรวมของประเทศนะครับปภ.ได้มีการสรุปช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วง6นาฬิกาบอกว่าประเทศไทยขณะนี้เจอกับสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็คือมีสถานการณ์น้ำเนี่ยทั้งหมด30จังหวัดนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบอย่างกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าประชาชนได้รับผลกระทบ 329,000 กว่าครัวเรือนนะครับซึ่งในจำนวนนี้ต้องแสดงความเสียใจนะครับเพราะว่ามีผู้ที่เสียชีวิตด้วย4รายด้วยกันนะครับระดับน้ำตามที่ปภ.ได้มีการสรุปกรุงเทพนะครับก็บอกว่าอยู่ในช่วงของการทรงตัวนะฮะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าช่วงนี้นะครับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนหลายคนก็ลุ้นเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาแน่นอนว่าปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น
1: แน่นอน
0: นะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของฝนนะครับก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้อาจจะยังไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงที่เขามีการแจ้งเตือนก็คือตั้งแต่วันที่5
1: ถึงวันที่8
0: เออน่าจะเป็นวันที่8
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่เขาบอกว่าจะหัวจะปวดกันอีกครั้งเนี่ยนะ
1: หัวจะปวด
0: เออเป็นภาษาใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: อ้าวเพจนี้เขาก็มีการปรับตัวเขาบอกว่าอะไรนะแอดมินใหม่อย่าเพิ่งไป
0: แอดมินใหม่อย่าเพิ่งไปกลัวคนเก่ากลับมาเขาก็แซวกัน
1: ก็แซวกันเล่นๆหยอก
0: ๆก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันเข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่ะ
1: ก็จริงเพราะว่าอย่างรายการของเราแบบเนี้ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันเนาะก็คือใช้ภาษาที่พูดคุยแล้วก็สามารถที่แบบพี่น้องประชาชนสามารถที่จะ
0: เข้าใจกันอ่ะว่างั้นเถอะ
1: ภาษาชาวบ้าน
0: คร
1: ับ
0: ก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องน้ำใครก็ต้องติดตามกันแหละคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกันวันนี้บ้างดีกว่า นะครับพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่47ประจำปี2569สารใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยเป็นการนำ น้องๆเยาวชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้มาเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับวันนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วโดยตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาหรือว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการนะครับที่สโมสรทหารบกวิภาวดีกรุงเทพมีทางด้านของคุณอรุณบุญชมนะครับจุฬาราชมนตรีคุณอารีวงอารยะประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้แล้วก็มีในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นอกจากนี้ในส่วนของกองทัพบกนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมในพิธีด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับมูลนิธินะคะสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะปีนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการโครงการเนี่ยมาจนถึงรุ่นที่47แล้วนะคะประจำปี2569ก็เป็นการนำน้องๆเยาวชนค่ะที่ด้อยโอกาสแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและสงขลานะคะรวมจำนวน440คนด้วยกันค่ะมาร่วมการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะกับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งจะมีการแบ่งน้องๆเยาวชนนะคะจำนวน320คนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ9จังหวัดภาคกลางค่ะกิจกรรมนี้จะดำเนินขึ้นนะคะระหว่างวันที่22กันยายนจนถึงวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะและน้องๆเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งก็คือ120คนเนี่ยก็จะเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะคะก็มีการดำเนินการกันมาแล้วแหละตั้งแต่วันที่16กันยายนนะคะจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ครับซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกเราสนับสนุนเต็มที
1: ่
0: แล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับพูดกันหลายรอบว่าเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยเขาคืออนาคตของชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลเด็กแล้วก็เยาวชนทุกหน่วยงานแหละไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงก็ดีหรือว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆรวมถึงภาคเอกชนพี่น้องประชาชนเราต่างให้ความสำคัญมากๆ
1: ให้ความสำคัญค่ะ
0: ครับเพราะว่าในส่วนของน้องๆเนี่ยเมื่อเขาได้รับการปลูกฝังนะครับเมื่อเขาได้รับการแต่งเติมสีสันที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยนะครับเมื่อเติบโตไปในอนาคตน้องๆเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปอีกด้วยนะครับเอาเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวของโครงการภาพบรรยากาศต่างๆตลอดระยะเวลาหลังจากนี้นะครับคงจะได้มีมาฝากกันอย่างแน่นอนก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตำแหน่งต่างๆของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับวันนี้นะครับพลเอกพนาคราปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายทหารชั้นในพลสังกัดกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ2569นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับซึ่งกองบัญชาการกองทัพบกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศได้คึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าในส่วนของกองทัพบกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแล้วก็ตำแหน่งสำคัญเนี่ยหลากหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับอย่างเช่นในส่วนของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระนะครับท่านดำรงตำแหน่งในขณะนี้ก็คือเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกกำชัยวงศรีนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกนรทิพย์โพยนอกนะครับเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสราวุธชัยสิทธิ์นะครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ในส่วนของพลเอกอาวุธพุทธอำนวยนะครับเป็นเสนาธิการทหารบกส่วนเสนาธิการทหารบกท่านเดิมนะครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะครับท่านก็จะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
1: ค่ะและในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะพลเอกสรันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะพลอากาศเอกสัพชัยศิลานินนะคะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะคะเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกชวินสุนทรบุระผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหมเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอมริตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเ ็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมและพลเรือเอกอาภาชภานนท์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะก
0: ับ
1: ผู้บังคับบัญชาค่ะที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ครับก็เป็นการเสริมทัพความมั่นคงนะครับยศที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็มาพร้อมกับในส่วนของภาระหน้าที่ที่ท่านต้องรับผิดชอบในการดูแลแล้วก็ในการบริหารต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของการดูแลด้านความมั่นคงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็มาจากในส่วนนี้ด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกท่านในส่วนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกแล้วก็ในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับขณะที่เราจัดรายการกันอยู่นะครับแหมเหลือไปเห็นคอมเมนต์นะเราไม่ได้พูดคุยกันเลยคุณสุภพรลงทะเบียนไทยช่วยไทยยืนยันได้หรือยังคุณอ่ะ
1: ดิฉันเรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ยืนยันได้แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนบอกเอ๊เว็บล่มหรือเปล่า
1: ประสบเหมือนกันตอนเช้ารีบกดไงก็มีนิดนึงแต่ว่าพอสายๆมาก็คือเข้าได้ปกติ
0: ครับแก้ไขแล้วนะครับในส
1: ่
0: วนของเว็บไซต์เนี่ยนะฮะท่านใดที่ลงทะเบียนยืนยันแล้วนะครับในส่วนของไทยช่วยไทยที่เขาต่อให้2เดือนนะครับ
1: 2เดือน
0: ตุลาคมพฤศจิ
1: กายน
0: วงเงิน
1: 1,000 บาท
0: 1,000 บาทนะครับใครกดยืนยันแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยมาพูดคุยกันหน่อยซิว่าอยู่ในพื้นที่ไหนกดได้แล้วตอนไหนเนี่ยนะฮะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่เพจ Army Radio ขณะนี้นะครับภาษาอังกฤษนะครับมาเป็นกำลังใจมาร่วมจัดรายการกับเราทั้ง2คนนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงใกล้ๆกลางเดือนนะตุลาคมเนี้ยเราก็จะมีวันสำคัญอย่างเช่นในส่วนของวันนวมินทรมหาราชนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชเนี่ยเป็นวันที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับผู้สถิตอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับสำหรับเดือนนี้อย่างที่เรียนไปนะครับคุณผู้ฟังในกำหนดการวันที่13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหลวงถวายราชสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็คือภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งเดิมนั่นแหละในระดับและทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกปีด้วยทั้งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั่วประเทศมาร่วมกันวางพวงมาลาถวายสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์ในวันดังกล่าวนะครับแนวทางการปฏิบัติแล้วก็ในส่วนของแนวทางการถวายสักการะได้นำมาปฏิบัตินะครับก็จะคล้ายๆกันกับวันพ่อแห่งชาตินะฮะก็เปลี่ยนการวางเป็นการวางพันพุ่มดอกไม้เนี่ยนะฮะคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะสำหรับในส่วนของรัฐพิธีนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะโดยมีกิจกรรมหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมเครื่องราชสักการะระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคมของทุกปีค่ะรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยหน่วยงานต่างๆและการเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะโดยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวคุณสมโภชฟีดแบนเนอร์นี้ไว้แป๊บนึงนะเพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็ตามแบนเนอร์ที่ขึ้นเนี่ย ในส่วนของกองทัพไทยนะครับเขาเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยกิจกรรมเขาจะจัดขึ้นก่อนก็คือในวันพระหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับใช้พื้นที่ก็คือบริเวณวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปซึ่งภายในการจัดงานนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็โดยรอบนะครับแล้วก็มีการจัดก เป็นการบริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีการแจกแว่นสายตาด้วยนะก็ไปวัดสายตากันก่อนแล้วก็ดูว่าเราเหมาะหรือว่าเรามีสายตาอย่างไรเขาก็จะมีการมอบแว่นให้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการแจกอาหารกล่องนะครับการแจกต้นไม้การบริการตัดผมฟรีชอบมากเลยอันเนี้ยนะฮะเพราะตัดผมเดี๋ยวนี้ก็หัวหลายร้อยผู้ชายเนี่ยนะครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
0: นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเสียพัดลมพังหม้อหุงข้าวเสียกาน้ำร้อนไม่ติดอะไรเนี่ยหิ้วไปได้เลยนะครับมีในส่วนของกำลังพลเขาร่วมให้บริการฟรีนะคุณผู้ฟังไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดกิจกรรมจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่วัดเสด็จปทุมธานีเริ่ม 8:30 นเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงพ่อๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ำหรับบทเพลงฤดูที่แตกต่างเนี่ยคุณสุภาพรถ้าเรา มองดูอย่างคลาสสิกเลยความเปลี่ยนแปลงทางฤดูเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมันทำให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆแล้วก็ความรู้สึกด้วยนะครับส่งมอบบทเพลงนี้คุณผู้ฟังครับไปยังในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ใดอยู่ขนาดนี
1: ้
0: ทางรายการของเราทางทีมงานของเราเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านผ่านพ้นทุกเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายเนี่ยไปได้ด้วยกันโดยเฉพาะในขณะนี้ก็เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็หลายพื้นที่นะคะอย่างที่เราพูดคุยกันเนาะก็มีน้ำลดแล้วบ้างบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกับน้ำที่กำลังจะมาก็ขอให้รู้ไว้เลยนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้สู้ลำพังนะคะยังมีทหารเนี่ยที่พร้อมสู้เคียงข้างพี่น้องประชาชนไปด้วยกันซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกท่านได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินฐานบกส่งอากาศยานเข้าประจำการแล้วนะคะที่กองพลฐานมาที่2รักษาพระองค์พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านไปบินดูน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลท่านให้สัมภาษณ์กับสื
1: ่อ
0: นะครับท่านบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการทำงานในองค์รวมการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการฟื้นฟูแล้วเนี่ยท่านพูดในเรื่องของการนำอากาศยานนี่แหละท่านบอกว่าได้มีการพูดคุยไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพก็คือทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะครับเรื่องของการใช้อากาศยานในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลเข้าไม่ถึงยากเนี่ยเข้าถึงยากเนี่ยนะครับในนะ
1: คะ
0: ก็ทำให้เมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็สั่งการทันทีเลยนะครับตามที่คุณสุภาพรได้บอกไปว่ามีการส่งอากาศยานเข้าประจำการโดยอากาศยานของกองทัพบกที่เข้าประจำการเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ MI-17 นะครับหรือว่า MI-17 พร้อมกับอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือ Black Hawk นะฮะพอท 60หรือว่า60เนี่ยนะครับจำนวนอีก2ลำแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะครับพร้อมกับเครื่องมือกู้ภัยยุทโธปกรณ์นะครับที่จำเป็นในการเข้าให้ความช่วยเหลือนะครับรวมถึงสนับสนุนการส่งกลับทางสายแพทย์และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศสำหรับในเรื่องของการเสริมกำลังทางอากาศในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เส้นทางภาคพื้นดินถูกตัดขาดนะครับเพื่อความช่วยเหลือที่จะส่งถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะมาดูกันที่ภาพรวมของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะภาพรวมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะที่เขตลาดกระบังเนี่ยยังคงจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะคะประกอบอาหารให้กับพี่น้องประชาชนค่ะมีการแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน100แพ็คนะคะรวมไปถึงนมผงให้กับเด็กทารกด้วยนะคะที่วัดวชิรธรรมวาสนะคะเขตสายไหมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเช่นเดียวกันค่ะเป็นการร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะที่อาคารนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรคลองถนนนะคะเป็นการจัดอาหาร3มื้อต่อวันค่ะรวม 1,500 กล่องด้วยกันนะคะแล้วก็น้ำดื่มเนี่ย 1,500 ขวดและที่สำคัญค่ะเรื่องการเดินทางสัญจรไปมาเนี่ยก็สนับสนุนยานพาหนะในพื้นที
0: ่
1: ยานพาหนะสำหรับรับส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เคหะชุมชนอเงินนะคะแล้วก็มีการนำส่งผู้ป่วยด้วยนะคะก็นำส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้มีที่เขตบางกะปินะครับมีการจัดกำลังพลจิตอาสาชุดเสนารักษ์ก็คือชุดแพทย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดรถเป็นรถรับส่งขนาดใหญ่รับส่งผู้ป่วยประชาชนแล้วก็ดูแลในเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการให้คำแนะนำเวลาพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับภัยน้ำท่วมเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะว่ามันจะต้องแตกต่างกับการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แห้งอยู่แล้วนะ
1: ฮะ
0: มันจะมีโรคที่มากับน้ำมีสัตว์มีพิษต้องระวังอย่างไรเนี่ยนะครับชุดแพทย์เราดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ก็มีที่เขตสวนหลวงที่สวนหลวงเนี่ยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานคุณผู้ฟังนะครับเขาก็ร่วมกับสำนักงานเขตสวนหลวงนะครับดำเนินการแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ซอยพัฒนาการ58นะครับมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับรับส่งในพื้นที่ของซอยอ่อนนุช56แล้วก็มีการ จกจ่ายเป็นในส่วนของผ้าถุงหรอผ้าถุงพระราชทานนะฮะหรือว่าถุงผ้าพระราชทานนี่แหละนะครับ400ถุง400ชุดด้วยกันนะครับก็ดูแลในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีที่จังหวัดนครนายกค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่12มีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะคะขนย้ายผู้ป่วยพื้นที่เทศบาลกบิลนะคะจากตำบลเมืองเก่าโรงพยาบาลกบิลเนี่ยสนับสนุนรถครัวสนามเจ้าหน้าที่ประกอบอาหารจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่ศาลากลางจังหวัดนครนายกด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคุณผู้ฟังอย่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยที่อำเภอสามชุกอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของการดูแลจากกองพลทหารราบที่9เขาร่วมกับกรมนจังหวัดสุพรรณมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับขณะนี้ก็กรอกกระสอบทรายกันจ้าละวันเลยล่ะคุณผู้ฟังนะฮะตามประกาศแจ้งเตือนมีการกรอกกระสอบทรายตามรายงานนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย 1,500 ใบนะครับสนับสนุนพี่น้องประชาชนที่จะนำไปทำเป็นแนวคันกั้นน้ำเพ
1: ื่
0: อเป็นการลดผลกระทบแล้วก็ป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้นะครับที่สุพรรณเนี่ยไม่เพียงแค่บ้านเรือนเพราะว่าก็จะมีพื้นที่สวนแล้วก็ไร่นาของประชาชนที
1: ่
0: ต้องระวังแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็เรียกได้ว่าดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกมิติจริงๆนะครับทำหน่วยเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได
1: ้
0: ต้องบูรณาการร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เราก็มีเครือข่ายที่เป็นภาคของประชาชนด้วยในการที่จะร่วมดำเนินการในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับกรุงเทพมหานครเองนะคะก็เรียกได้ว่าในขณะนี้ยังมีความต้องการอาหารแห้งที่สามารถที่จะเก็บได้นะคะเกิน3วันรวมถึงเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอย่างเช่นอาหารแห้งก็จะมีข้าวแป้งขนมปังถั่วธัญพืชผลไม้แห้งน้ำพริกนะคะอาหารกระป๋องรวมไปถึงอาหารพร้อมรับประทานและอุปกรณ์ที่ต้องการอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นผงซักฟอกถุงขยะขนาดใหญ่ชุดกันน้ำหรือว่ารองเท้าบูทนะคะรวมไปถึงเรือท้องแบนค่ะก็สามารถไปบริจาคได้ที่
0: ก็มี2จุดด้วยกันเป็นจุดหลักๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเขาก็จะส่งต่อไปทั่วเลยที่จุดที่เป็นเซ็นเตอร์แรกเนี่ยนะครับก็คือที่บริเวณอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้สัก1เบอร์ก็แล้วกันนะครับจริงๆเขามีแจ้งมาหลายเบอร์มากนะครับแต่เดี๋ยวเราให้ใบเบอร์นึงก่อนเพื่อป้องกันความสับสนที่จะเกิดขึ้นนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์นี้ครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะบริจาคสิ่งของเมื่อสักครู่ตามที่คุณสุภาพรได้เรียนไปนะครับติดต่อไปก่อนนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0816112878นะครับ0816112878แล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่นะครับคือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอันนี้ที่ประเวศนะครับให้เบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่กันไว้สักอีกหนึ่งเบอร์นะครับก็คือเบอร์นี้ครับ0894461855นะครับ0894461855เราเชื่อเหลือเกินว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี
1: ้
0: หลั่งไหลไม่แพ้น้ำที่ไหลบ่าลงมาเลยนะครับเพราะว่าเราสังเกตจากทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามแต่อันนี้มีเรื่องน่าประทับใจอยู่อย่างหนึ่งนะในวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านไปติดตามสถานการณ์น้ำช่วงแรกๆเลยรู้สึกจะเป็นที่ลาดกระบังน
1: ะ
0: ท่านก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงเนี่ยคุณสุภาพรในระหว่างนั้นมีพี่น้องประชาชนเขาเอาสิ่งของเป็นเสื้อผ้าเป็นสิ่งของจำเป็นมาบริจาคไปสอบถามเขาก็บอกว่าเขาก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันแต่เขายังพอมีกำลังที่จะสามารถดูแลช่วยเหลือได้เขาก็มาร่วมกันดูแลช่วยเหลือเนี่ยนะครับอันนี้คือน้ำใจคนไทยอยากจะขอบคุณจริงๆครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของจุดจอดรถซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นสามารถที่จะนำรถไปจอดได้ที่ไหนซึ่งรัฐบาลเขาก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับจุดจอดรถฟรีค่ะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะมีที่ลานจอดรถระยะยาวโซน4นะคะรองรับได้718คันด้วยกันไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้ประมาณ 1,000 คันนะคะตั้งแต่แยกสถานีเลนนะคะสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีที่บริเวณรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับอาคารที่จอดรถนะครับก็คือที่บริเวณสถานีสีเอี่ยมนะครับจอดฟรีนะครับโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมแล้วก็รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูนะครับอาคารที่จอดแล้วจอดเนี่ยนะฮะคือสถานีมีนบุรีนะครับจอดฟรีเช่นกันคุณผู้ฟังครับให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบในเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการให้บริการของแต่ละจุดก่อนที่จะมีการนำรถไปจอดแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับการซักซ้อมนะคะซักซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ของกองทัพเรือค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์มาแล้วนะคะว่าขอเลื่อนนะคะกำหนดการซ้อมย่อยครั้งที่8เนี่ยออกไปก่อนจากเดิมก็จะคือจะซ้อมในวันที่2ตุลาคมเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคมนั่นเองค่ะ
0: ครับซึ่งกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวที่ได้จัดพระราชพิธีอันทรงเกียรติในช่วงของวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับก็ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสง่างามสมพระเกียรติสูงสุดนะครับแล้วก็วันนี้เรื่องของไทยช่วยไทยแหมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนในช่วงนี
0: ้ช่วงเช้าที่ผ่านมาในตลาด
1: วุ่นวายว้าวุ่น
0: จมจอม
1: หนึ่งในนั้นก็เป็น
0: แอป
1: ดิฉ
0: ัน
1: ค
0: ่
1: ะดิฉันคนหนึ่ง
0: รีแล้วรีอ
1: ี
0: ก
1: ปิดเน็ตแล้วปิดเน็ตเอง
0: อันนี้ไทยคู่ฟ้านะครับก็บอกอย่าลืมกดยอมรับไทยช่วยไทย60-40ในแอปเป่าตังนะครับถึง15ตุลาคม2569คนเก่าก็ต้องเข้าไปกดยืนยันนะคุณผู้ฟังไม่การใช้สิทธิ์ในรอบนี้ไม่ได้นะครับก็เข้าไปแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลต่างๆการดำเนินการก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับวันละ200บาทไม
1: ่
0: เกินนี้นะครับแต่เขามีวงเงินให้2เดือนก็คือ 1,000 บาทนะครับก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปลายปีนี้นะครับหมดเวลาคงต้องร่ำลากันที่เรื่องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเด็นคุณสุภาพรผมณัฐพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: ากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นายกรัฐมนตรีลงนามถอนสัญชาติไทยเอลินบัสตินซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลหลังฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสทีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานยังคงใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือสัญชาติอีกหนึ่งสัญชาติซึ่งเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการถอนสัญชาติไทยระบุว่านายเอริลนั้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1แห่งพรบสัญชาติโดยมีประกาศรัฐกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่3เมษายนปี2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าในวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนายเอเรียลนั้นยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่23มิถุนายน2562โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมอันขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเพราะจากนี้ปรากฏข้อมูลว่านายเอริลนั้นยังมีสัญชาติอุรุกวัยอีกหนึ่งสัญชาติและเคยใช้สัญชาติดังกล่าวในการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งก่อนยื่นคำขอแปลงสัญชาติไทยแต่ไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามพรบดังกล่าวให้ถอนสัญชาติไทยของนายเอริลบรัสทีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: ผู้ว่าชัดชาติยืนยันกรุงเทพมหานครไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงแต่ปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการลงทุนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่ากทม.ยกเลิกโครงการแก้มลิงโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำสำคัญแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าในช่วงปี54กทม.มีแผนเลือกพื้นที่ทำแก้มลิง 5-6 แห่งบางแห่งประชาพิจารณ์ไม่ผ่านส่วนแห่งที่ผ่านไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมแต่ต้องไปซื้อที่ดินเปล่ามาขุดเป็นบึงซึ่งมีราคาสูงระดับหมื่นล้านบาททั้งนี้การทำแก้มลิงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมคุ้มค่าเพราะหัวใจสำคัญคือระบบการส่งน้ำเข้าและออกที่เหมาะสมกทม.จึงทบทวนและปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นเช่นการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนชนิดกาดท้องคลองเพื่อใช้ตัวคลองเป็นแก้มลิงในตัวซึ่งจะช่วยให้รองรับการส่งน้ำได้ดีขึ้นและคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: กรมชลประทานชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติ

0: การระบายน้ำผ่านสปริงเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปริงเวย์ในวันนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาโดยการยกบานประตูระบายน้ำสูงขึ้น25เซนติเมตรเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้โดยย้ำกรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำ
1: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 14

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะในวันแรกของเดือนตุลาคมนะคะยังอยู่ด้วยกันกับดีเจแนนในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามทาง EFM 94นะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กระตุกเหมือนกันให้เราได้มาคิดนะว่าเอ๊เดือนนี้ก็คือจะขึ้นเป็นเดือนที่10แล้วนะคะผ่านมาแล้ว9เดือนอีก3เดือนที่เหลือของปี2026เอ๊ลองย้อนกลับไปซิว่าตอนต้นปีเนี่ยเราตั้ง resolution หรือว่าเป้าหมายอะไรไว้บ้างแล้วปีนี้ผ่านมาแล้ว9เดือนเราขยับมีความก้าวหน้าในการไปถึงเป้าหมายนั้นไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราลืมไปแล้วนะคะเราตั้งไปประมาณเดือนมกราจะมีไฟอยู่สักประมาณเต็มที่อย่ามีนาหลังๆด้วยอะไรต่างๆนานาในชีวิตมากมายเนาะมันก็อาจจะทำให้เราหลงลืมไปว่ามันมีสิ่งที่เราตั้งใจทำในปีนี้เหมือนกันนะคะก็ลองทบทวนดูสำหรับแนนเนี่ยก็เป็นประเภทที่อย่างที่พูดไปนะคะก็คือไปมาใช้ชีวิตไปวันๆก็ลืมไปแล้วว่าปีนี้จะทำอะไร
2: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: โหเมื่อคืนนี้ก็หนักหลายเรื่องเลยนะสำหรับพุทธอพุทโธนะคะก็เป็นมีสายของคุณฟ้าเนี่ยนะคะคุณฟ้าเนี่ยเขาโทรมาเนื่องจากว่าน้องสาวเนี่ยคือทุกอย่างดูดีหมดเลยหน้าตาดีการงานดีนะคะแต่ว่าไปเป็นเมียน้อยคนอื่นคุณฟ้าพยายามเตือนมาตลอดและพูดก็พูดทุกอย่างแล้วแต่ว่าน้องก็ไม่ยอมออกมานะคะคุณฟ้าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าน้องป่วยน้องเป็นโรคอะไรหรือเปล่าทำไมถึงคิดไม่ได้สักทีนะก็มันก็เป็นสิ่งที่คนเป็นพี่หรือว่าคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งบางทีอาจจะเป็นคนที่เราสนิทมากๆแล้วก็เฝ้ามองดูคนคนหนึ่งที่เอาตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูยังไงมันก็ไม่น่าจะมีความสุขแน่หรือว่าบางทีมันก็ดูผิดที่ผิดทางไปหมดนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเองแหละว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนั้นว่าทุกคนรู้หมดแล้วว่าผิดถูกชั่วดีเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเขาเลือกที่จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันแปลว่านั่นคือการตัดสินใจของเขาบางทีก็อาจจะต้องให้มันเป็นไปแบบนั้นแหละเวลาก็หวังว่าเวลาจะทำให้เขาคิดขึ้นมาได้หรือว่าอาจจะมีจุดนึงที่รู้สึกว่าพอและเดินออกมาจากจุดนั้นดีกว่าอันนี้เป็นความเห็นของแนนนะแต่ว่าพี่ๆในภูทองนะคะให้ความเห็นว่ายังไงย้อนหลังกันได้นะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะภูทองภูโทขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำ
5: สวัสดีวันพฤหัสบดี
6: เป้าหมายไปถึงไหนไม่รู้แต่เงินถึง0บาททุกเดือนเลยค่ะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: เรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: คาชาพาพาไปมู
3: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคาชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคาชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน

พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: ระหว่างรอใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกลับมาในวันจันทร์หน้านะคะกับช่วงของ Job Gen Z เนี่ยก็ยังคงไปย้อนหลังในพาร์ทของการเทิร์นโปรกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่ได้คุยกับ MBTI Practitioner นะคะที่พาพวกเราไปทำความรู้จักกับศาสตร์ของ MBTI ทั้ง16บุคลิกมีคุยกับต้าพัศกรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่เรียนจบฟรีมามันต่อยอดสิ่งที่เรียนไปทำสิ่งที่รักยังไงได้บ้างนะคะหรือว่าจะเป็นตอนของโค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชค่ะที่ได้พาพวกเราเนี่ยมาเปิดโลกของการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยจ่ายไปแล้วมันได้อะไรมันจำเป็นไหมนะคะก็ไปเจาะลึกทุกเรื่องกันเลยติดตามใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดล้อมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันนี้มี1งานใหม่ที่เห็นคู่ฟังขอมาพอดีเลยก็เลยจัดมาแนะนำในช่วงNew Release ของเรานะคะเป็นซิงเกิลที่5แล้วจากสาวๆ Felix นั่นเองแนนจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาเนี่ยสัมภาษณ์คุยกันไปในซิงเกิลมีแมวไหมแล้วตอนท้ายก็แอบถามเขาเหมือนกันว่าเอ๊ะซิงเกิลต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเพลงช้าได้หรือยังนะเพราะว่าเขาก็ปล่อยเพลงที่เป็นเพลงเร็วแล้วก็โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์มาหลายเพลงตอนนั้นจำได้ว่าสาวๆก็มีอึ้งกันนะคะแต่ว่าจัดเพลงช้าเพลงแรกมาเสิร์ฟพวกเราแล้วนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้พี่แอมมัชยามาแต่งเพลงมานั่งแท่นโปรดิวซ์ให้ด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลนี้แล้วก็เพลงเนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ในเฟรนด์โซนตลอดเวลายังไม่ได้คำตอบว่าสุดท้ายแล้วสถานะเรามันคืออะไรแต่ว่าไอ้บางการกระทำมันก็ดูพิเศษเหมือนกันนะคะนี่คือ Friendless จาก Felix ค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดการกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอทามดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
2: EFM Playlist of the Week
3: Highest Climber
4: Number 9
5: Pure Candy พี่พีกริ๊ก

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนึกกำลัง3เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับราคาค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่ม5ตุลาคมนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: เทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้ Plaster บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึก3เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับนายกรัฐมนตรีคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
7: ที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหรือหาหรือวงเล็กโดยมีพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเข้าร่วมเพื่อนำข้อสั่งการแนวทางจากรัฐบาลเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันการหารือได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพมีการแบ่งพื้นที่ภารกิจที่ชัดเจนกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประลดความซ้ำซ้อนและจัดลำดับความเร่งด่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีการทบทวนความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะเรืออากาศยานและยุทโธปกรณ์ของแต่ละเหล่าทัพให้สามารถโยกย้ายไปเสริมในพื้นที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำว่ากองทัพเป็นกำลังสนับสนุนหลักของรัฐบาลเมื่อได้รับการประสานร้องขอทุกเหล่าทัพจะพร้อมนำศักยภาพเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทั้งการขนส่งการอพยพและการบริหารจัดการน้ำการแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดและเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดต่อไปนวลนภาสมัครสมานรายงาน
6: เรือด่วนเจ้าพยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นโดยอยู่ที่41บาท49สตางค์ต่อลิตรเริ่มวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาผู้ให้บริการเรือด่วนในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41บาท49สตางค์ต่อลิตรทางบริษัทจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทจากอัตราเดิมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปได้แก่เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจากราคา18บาทเพิ่มเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากราคา16บาทเพิ่มเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเพิ่มเป็น36บาทเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก32บาทเพิ่มเป็น33บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งทางบริษัทจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารต่อไปและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
6: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคม2569ดังนี้1ตุลาคมระบายน้ำ 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2ตุลาคมระบายน้ำ750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที3ตุลาคมระบายน้ำ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์เขื่อนแม่กลองเช้านี้ระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งขอให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองยืนยันคงระดับการระบายน้ำไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการระดับน้ำคล้ายเขื่อนจะทรงตัวและค่อยๆลดล

0: ภายใน 3-5 วันหากไม่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
1: ่เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะวันนี้เช็คจากข้อความของผู้ฟังในแอป A-Time ฟังฟินหลากหลายอารมณ์นะคะมีทั้งสงสัยใครรู้ว่าทำไมช่วงบ่ายเราต้องง่วงตลอดเวลาเลยคะเบื่อจังเลยเป็นเหมือนคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่ว่าเป็นคำถามที่ต้องการการระบายเฉยๆนะคะแล้วก็มีคนที่ขอรางวัลที่1ในช่วงบ่ายวันนี้ลืมไปเลยอ่ะคุณฟังว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มารู้กันนะคะว่าแก๊งใหม่โมของเราจะมีใครเป็นเศรษฐีคนใหม่ไหมมีคนถามหาเพลงใหม่ของน้องพีพีด้วยนะคะถ้าเป็นเพลงพีพีกับกอลิบอลี่ยังไม่มานะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงอื่นเดี๋ยวนั้นดูให้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่เรายังคงเฝ้าเกาะติดเนาะเราก็ถึงแม้ว่าพื้นที่ที่เราใช้สัญจรมันจะแห้งแล้วแต่เราก็ยังเป็นห่วงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะที่อยู่ตามบริเวณต่างต่างที่มันท่วมหนักติดต่อกันหลายวันล่าสุดเห็นมาในเพจจสร้อยนะคะเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วก็มีภาพของสถานการณ์ในพื้นที่แฟลตคลองจันนะคะอันนี้เวลาบ่ายโมง43ก็น้ำเริ่มแห้งแล้วนะคือใกล้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะก็เห็นแบบนี้ก็ใจชื้นไปด้วยแต่ว่าพอเลื่อนลงมาอีกนิดนึงเอ้าเคหาล่ม9ยังคงน้ำประมาณเท่าเดิมเลยนะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังเราก็ติดตามข่าวแล้วก็ภาวนาขอให้น้ำมันลดเร็วๆขอให้พวกเราได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: คืนนี้นะคะ 20:30 ถึง 4:00 เรามาอยู่ด้วยกันในบรรยากาศของแฟนดอมนะคะที่จะได้ต้อนรับคู่ของสายลับแล้วก็พลนั่นเองที่กลับมาอัปเดตผลงานใหม่กันในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านแฟนฟิกให้ได้ฟังกันกับ EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เป๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิลๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

ตังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ก็เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของเอเองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะเอเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่เอดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีเนี้ยค่ะเอเห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาเขาวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณใส่งูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโดงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
2: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ EFM 94
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น EFM

0: ปิดเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับชาวแก๊งที่เฝ้ารอผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นกำลังใจล่วงหน้าเลยนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะผิดหวังพลาดหวังเป็นรอบที่10รอบที่100นะคะก็ปล่อยจอยไปแล้วกันเนาะ
1: ไอคอนกลุ่มโป
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
0: อังคารคุ้มโป้งนะคะเดี๋ยววันอังคารหน้าเราเจอกับคุณแบงเกนสไตล์จากคืนเผาผี Ghost Night นะคะแต่ว่าในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องเจแล้วก็น้องพิมพ์เล็กจาก The Ghost มาเล่าเรื่องผีน้องเจเนี่ยเอาเรื่องชื่อว่าคืนนั้นหลานไปทำอะไรมาฝากพวกเรานะคะส่วนน้องพิมพ์เล็กเขามาพร้อมกับเรื่องตั๋วผิดคันซึ่งเราก็ต้องข้อสังเกตกันนะว่าเอ๊ะน้องพิมพ์เล็กเนี่ยเขามาอังคารคุ้มโป้งของเราเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งแรกที่มาเนี่ยเรื่องที่เอามาเล่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถแล้วก็วันอังคารที่ผ่านมาเรื่องที่เอามาเล่าก็เกี่ยวกับรถอีกก็ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่านะคะแต่ว่าสนุกทั้ง2เรื่องเลยย้อนหลังกันได้ทาง YouTube A-Time ถ้าฟังกันสดๆฟังเป็นเพื่อนกันก็ทุกวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นะคะทาง EFM 94แล้วก็ทุกช่องทางไลฟ์สตรีมขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
1: ไอคอนกลุ่มโป
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะตอนนี้มองออกไปข้างนอกนะคะตรงบริเวณถนนอโศกเนี่ยไม่สู้ดีอีกแล้วนะคะใครที่เป็นเหมือนแนนคือไม่ได้เอารถมานะแล้วก็ใครที่สัญจรแถวนี้ก็รู้ว่ามอเตอร์ไซค์นี่ก็จะเป็นการจราจรหลักที่เราพึ่งพิงได้นะคะก็ขอให้รอดพ้นนะจากฝนที่กำลังตั้งเขามาเลยนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันใน EFM Fandom Live นะ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
2: ก๊อบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: พออยหอยกอปอกระป๋อง
11: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
12: แชร์ข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
13: แชร์ข่าวเช้า
14: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
8: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
15: EFM NewsEFM News EFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันมวลน้ำเหนือจะดันระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนแต่จะสูงขึ้นแบบขั้นบันไดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
19: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
20: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
21: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
20: หรอใช้ยากไหมล่ะ
21: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
20: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
21: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
20: อืมดีจังโอเคเลย
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: S บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันมวลน้ำเหนือจะดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น 100% แน่นอนพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำด้านกรุงเทพฝั่งตะวันออกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่มาจากภาคเหนือซึ่งประชาชนกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกครั้งว่ากรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกรุงเทพลงสู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นแบบขั้นบันไดพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อส่งข้อมูลให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนจะแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วทั้งนี้จากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำที่มีการเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุบัติเหตุจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วง 1-2 วันนี้ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพด้านตะวันออกในเขตสายไหมลาดกระบังบางกะปินายเจเศรษฐ์ระบุว่าได้รับข้อมูลจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำส่วนรายละเอียดขอให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์และกรุงเทพมหานครยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ชาวเชียงใหม่ยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสวันแรกคึกคักแม้ช่วงเช้าระบบจะล่าช้าแต่ยังใช้งานได้ประชาชนชี้ช่วยลดค่าของชีพได้จริงขณะที่ร้านค้าหวังกระตุ้นยอดขายเพิ่มวอนรัฐบาลต่อโครงการเพิ่มอีกคุณสสิดาลาสิงหเนตรรายงานค่ะ
4: เช้าวันนี้บรรยากาศที่ตลาดสดท่าเดืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าต่างนำโทรศัพท์มือถือมายืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เปิดระบบเวลา6 นาฬิกาซึ่งเปิดให้ยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่15 ตุลาคมแม้ในช่วงแรกผู้ใช้งานบางส่วนจะพบปัญหาระบบล่าช้าบางรายใช้เวลาประมาณ5 นาทีจึงยืนยันสำเร็จขณะที่บางรายเริ่มกดตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาและสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในเวลา8 นาฬิกาแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังรู้สึกดีใจที่โครงการได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องเพราะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งค่าอาหารและของใช้จำเป็นส่วนพ่อค้าแม่ค้ามองว่าโครงการยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้าในช่วงที่ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นโดยรอบนี้ได้รับวงเงิน 1,000 บาทสามารถใช้ได้ถึงเดือนพฤศจิกายนทั้งประชาชนและร้านค้าจึงอยากให้รัฐบาลดำเนินโครงการต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมพิจารณาเพิ่มวงเงินเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายให้มากขึ้นสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
2: เหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมส์2026ได้รับจากปิยนัทเกิดสุดคว้าเหรียญทองแดงในกีฬาเรือแคนูสลาโลมชายคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเรือแคนูสลาลอมชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปิยนัทเกิดสุขนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงไปครองหลังทำเวลาได้ 121.68 วินาทีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เรือพายชายของไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากประเภทนี้นับตั้งแต่บรรจุแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนทำเวลาดีที่สุด 98.09 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากไชนีสไทเปทำเวลาได้ 119.09 วินาทีทำให้ขณะนี้ทำนักกีฬาไทยรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลโดยมี12 เหรียญทอง10 เหรียญเงินและ13 เหรียญทองแดงเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: ้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFM News สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่นะ
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: เพลย์ลิสต์นะคะคุณผู้ฟังก็เก็บภาชนะกันไปตอนนี้ก็ไม่รู้จะเก็บเพราะอะไรตอนนี้ฉันน้ำตาไหลตกในอยู่ คุณผู้ฟังบอกว่าพี่อ้อมมากับฝนหรือฝนมากับพี่อ้อมไม่ได้อยากทำตัวเป็นศัตรูกับเขาอะค่ะถูกไหมพี่กวง
3: ครับผม
2: บางทีเราต้องเก็บศัตรูไว้ใกล้ตัวแต่บางครั้งเราก็ไม่อยากเห็นหน้าศัตรูเหมือนกัน
3: ครับ
2: พาพี่ลุนยึดพื้นที่อีกแล้วฮะหรือยังไง
3: ก็ช่วงนี้มันก็หน้าฝนแล้วเน
2: า
3: ะ
2: แต่มันก็เยอะเกินอะ
3: เยอะจริง
2: เอามาเราก็คงคิดถึงแดดอะ
3: หนักมาก
2: ท้าแดดดีกว่า
3: ไม่เคยคิดเลยว่าจะอยากเจอแดดเยอะ
2: ๆโอ้อ้อมคิดมาตลอดเพราะอ้อมเป็นคนกลัวฝนนะคะก็เรียกได้ว่าแถวคลองจันทน์บางพื้นที่ก็เริ่มลดลงมีความหมัดหมาดให้เขาได้สัมผัสกันบ้างแล้วอะ
3: ใช
2: ่ไหมก็ต้องบอกว่าเอาว่าหลายคนช่างใจอะพอหมาดแล้วคงทิ้งขยะก่อนแล้วก็อยากต้องทิ้งขยะก่อนอะขยะที่เราไม่สามารถหยิบไปทิ้งได้คุณผู้ฟังอันเนี้ยน่าเห็นใจทุกคนนะคะแล้วคนที่ยังไม่ลงดีและยังขังอยู่เนี่ยสิ่งที่มันอึดอัดมากกว่าพอๆกับน้ำอ่ะมันก็คือสิ่งปฏิกูลขยะที่ทานอาหารหรือนู่นนี่นั่นมันทำอะไรยากมากนะคะเรียกได้ว่าแล้วกลิ่นอ่ะมันก็ส่งผลกลิ่นหอมมันก็สดชื่นแต่กลิ่นที่มันเป็นกลิ่นของที่มันหมักอ่ะบางทีมันก็ยิ่งกระตุ้นนะคะไม่แปลกใจถ้าเขาจะรู้สึกอยากจะพลุชวาทใส่ใครที่แวะไปหาเพราะเขาคงต้องการคำตอบว่าแล้วมันจะไปทางไหนต่อแล้วเราจะดูแลกันยังไงนะคะวันนี้พอพื้นที่ไหนที่มันพอจะแห้งขึ้นบ้างก็ยินดีด้วยนะคะแต่อ้อมก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังช่างใจอยู่ว่าจะรีบทำความสะอาดเลยไหมอ่ะเพราะว่ามันอาจจะเตือนมาอีกแล้วอ่ะคือเขาก็เตือนมาอีกจริงๆอ่ะนะคะตั้งแต่วันที่29 30 1 2 3ที่เป็นห่วงเรื่องน้ำเหนือจะลงมาถูกไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับอันนี้เราก็ไม่ต้องเราไม่ได้พูดให้หวาดกลัวใช่ไหมมันคือชุดข้อมูลที่ทุกคนต้องรู
3: ้
2: เพื่อที่จะตัดสินใจว่าเราจะ1 2 3 4แล้วก็บอกว่าวันนี้วันที่5กรุงเทพฝนจะตกถึงวันที่9
3: ใช่ครับ
2: ของขาดนะคะใครที่จะซื้อแบรีเออร์สีแดงที่เห็นว่อนอยู่ในออนไลน์ไม่
3: ม
2: ีต้องบอกว่าของขาดถ้าใครได้คุณคือคนโชคดีแต่เมื่อวานน้ำนั่งไล่ดูราคากับพี่กวงมันก็น่าแปลกใจส่วนใหญ่จะอยู่เฉลี่ย600ถึงบางที่ 1,200 แต่ 1,200 นี่อาจจะได้เป็นพื้นที่แบบเป็นสแควร
3: ์
2: ถูกไหมฮะบางที่อาจจะ700 600หรือเป็นแผ่นแต่มันมีอยู่ที่นึงที่อ้อม2คนตาเหลือกคือเท่าคนอื่นเลยนะขนาดแต่ขึ้นไป 7,000
3: ใช่
2: คือแบบเขาทำอะไรผิดแล้วเขากดผิดอะไรตัวนึงหรือเปล่าพี่ผมรู้สึกไง
3: ตกใจมาก
2: ตกใจอยู่นะ
3: ในเขาขายหลายอันเปล่า
2: ใช้แผ่นเดียวต่อแผ่นคือแล้วของก็ไม่มีด้วยนะแล้วคืออ้อมก็เชื่อว่าเหมือนเวลาซื้อบัตรคอนเสิร์ตอะถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งอันนี้เราก็รักบ้านรักพ่อแม่เนาะ
3: เ
2: ราก็ต้องรีบเอาปะแต่บางทีมันก็โหดกันนะก็โหดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ารีดเลือดกับคนที่กำลังงงอยู่เลยค่ะถูกปะ บางทีเงินมันมีจ่ายแต่ความรู้สึกบางทีมันก็แปลกปะพี่กวงใช่ไหมมันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยจะตัดสินใจว่าควรจะทำความสะอาดไหมแต่ยังไงที่เขาเป็นห่วงกันเรื่องของเชื้อรานะคะอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ว่าอาจจะต้องใช้กระดาษทิชชู่แผ่นใหญ
3: ่
2: หรือถ้าไม่งั้นก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รอบแรกเขาบอกว่าให้กวาดไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะกวาดไล่อย่าขยี้
3: ระวังมันฟุ้ง
2: เขากลัวอย่างนั้นเดี๋ยวมันถ้าใส่แมสได้ก็ดีนะคะถ้ามีแล้วก็กวาดไปในทางทิศเดียวกันก่อนถูกไหมฮะชุบน้ำนะแล้วกวาดทิศเดียวกันมันเหมือนเคลียร์ไปก่อนและอันดับที่สองผสมน้ำยาล้างจานใช่ไหมฮะน้ำยาล้างจานหรือสบู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเบาๆเนาะแล้วก็คลีนรอบที่สองรอบสามน่าจะเป็นน้ำส้มสายชูหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็อย่างน้อยช่วยไปก่อนใช่แล้วก็เขาบอกว่าหรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นราว60-70มันจำเป็นเพราะระยะยาวสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมาเติบโตได้ถ้ามันไม่โดนแดดด้วยแล้วมันอยู่นานด้วยนะคะคือชุดความรู้อ้อมว่ามันก็ต้องช่วยๆบอกกันแต่ใครทำตรงไหนประโยชน์ได้อะไรก็บอกเหมือนกับที่เมื่อกี้บอกพี่กวงว่านี่ถ้ามันมาอีกระลอกหนึ่งอะแล้วมีความกังวลกันสูงมากนี่ก็ต้องเตรียมเหมือนกันเขาบอกการเตรียมตัวภายในบ้านเดี๋ยวอ้อมก็ต้องคุยกับกวงเพราะกวงคือผู้ประสบภัยไปแล้ว
3: ใช่คร
2: ับ ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: วิธีที่เราเอาทรายวางมันต้องใช้ผ้าห่อ
3: เขาบอกว่าให้ใช้ถ้าเป็นไปได้นะให้ใช้ผ้าใบวางก่อนแล้วเอาไอ้ตัวกระสอบทรายเนี่ยวางลงไปเพราะว่าเพื่อไม่ให้น้ำอ่ะมัน
2: ทะลุผ่าน
3: ใช่ครับแล้วก็กดทับพยายามขึ้นไปเหยียบอ่ะ
2: uh-huh.
3: ให้มันปึ๊บๆให้มันแนบกัน แล้วก็พันไปด้วยไอ้นี่อีกทีนึง
2: กระสอบเอาผ้าใบ
3: ผ้าใบแล้วก็ปิดด้วยกระสอบทรายด้านบนอีกทีนึง
2: อ๋อคือชั้นล่างอ่ะชั้นสัก 2-3 ชั้นแรกอ่ะให้เอาผ้าใบห่อทับไปทับมาถูกมั้ยฮะคือทับไปทับมาถูกป่ะ
3: ก็คืออาจจะตั้ง2ชั้นแล้วก็ผ้าใบทับทีเดียวแล้วก็ปิดชั้นบนชั้น3
2: โอเคแล้วชั้นล่างสุดน่าจะวางเป็นคู่ขนานใช่ไหมเพราะว่าถ้าฐานชั้นเดียวมันล้มง่ายชั้นล่างต้องวางคู่ชั้น1 2เหมือนให้วางคู
3: ่
2: แล้วพอ3 4มันวางเดี่ยวได้แล้วเพราะว่ามันฐานมันแน่นแล้วใช่ไหมฮะ
3: ขึ้นไปพยายามเหยียบให้มันแน่น
2: ต้องเหยียบด้วยอันนี้คือจากประสบการณ
3: ์
2: ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: สูงเท่าไหร
3: ่ของผมเนี่ยแค่3ชั้นเองเพราะว่าตอนนี้น้ำมันยังไม่ได้คือบ้านอะตัวบ้านมันสูงกว่าตัวถนนก็ประมาณ3ชั้นก็อยู
2: ่3ชั้นอยู่ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ อันนี้จะประสบการณ์เดิมเราจะต้อง6ชั้น
3: แต่ตรงนั้นมันเป็นทุ่ง
2: ก็ใช่ไงคือของอ้อมเนี่ยน่าจะต้อง6ชั้นเลยเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะก็อ่ะลองดูนะคะเขาเตรียมเขาบอกว่าวิธีเตรียมตัวภายในบ้านยกของขึ้นสูงอันนั้นส่วนหนึ่งปิดปลั๊กไฟอ่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่
2: ปลั๊กไฟฟิวเจอร์บอร์ดเขาก็บอกว่าเป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ได้
3: ใช่ครับ
2: คือถ้าไม่มีอะไรเอาฟิวเจอร์บอร์ดก่อนแล้วก็บางคนบอกมีหนังสือพิไอ้เขาเรียกอะไรนะดินน้ำมันอุดตามรูแต่อันนี้มันคือ DIY นะคุณผู้ฟังอันนี้คือ DIY แล้วก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำของแต่ละบ้านด้วยนะว่าประมาณไหนถูกไหมย้ายรถยนต์ถ้าทำได้
3: จำเป็นมากวันนี
2: ้นะคะก็ย้ายรถยนต์ก็แต่ถ้าบ้านไหนมีผู้ใหญ่จัดการผู้ใหญ่ที่บ้านก่อนจัดการผู้ใหญ่ที่บ้านก่อนคือหนึ่งอันนี้ในกรณีผู้ป่วยติดเตียงเนาะหรือบางคนที่ครั้งที่แล้วไม่เป็นอะไรแต่ครั้งนี้มีความกังวลอาจจะต้องย้ายเพราะว่าหลายคนที่เราได้ยินคือถ้ารู้ว่ามันจะขนาดนี้ยอมย้ายออกดีกว่าดีกว่าเข้าไม่ถึงและทิ้งบ้านเลยถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: กับผู้ใหญ่ที่บ้านคือคิดอะไรไม่ตรงกันอันนั้นก็อีกเรื่องนึงไม่รู้จะช่วยยังไง
3: ค่อยคุย
2: เพราะที่ผู้ใหญ่ที่บ้านก็คิดไม่ตรงกัน
3: ค่อยค
2: ุ
3: ยค่อยค
2: ุยโอ้ยไม่รู้หัวจะปวดอะไรก่อนนะคะเอาใจช่วยทุกคนนะคะก็ค่อยๆปรับความรู้สึกเพราะยังไงก็ต้องสู้ป่ะ
3: ใช่ครับ
2: เราก็ต้องสู้กับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้น EFM อยู่กับคุณค่ะคุณอยากฟังเพลงอะไรก็บอกมานะปลอบใจกันในช่วงเวลานี้ที่หดหู่เพราะหันไปทางไหนก็ไม่รู้จะพึ่งใครดี
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีทำงานกล้ามเป็นมัดถามถึงโบนัสอ้าวไม่มี
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าสองเผ่าพันธุ์ไม่มีวันที่จะอยู่ร่วมกันได้
1: จากตำนานความขัดแย้งกว่า 2,000 ปีสู่มหากาพย์ความรักและปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนทุกความเชื่อ
2: เชื่อมั่นในเผ่าพันธุ์แม่นครและเชื่อมั่นในองค์นาคราช
1: ปีแข่งครุฑปะทะกับเกล็ดแห่งหน้ามหาศึกครั้งใหญ่กำลังจะเปิดฉากนาคี3ครุฑานาคีเปิดจุดเริ่มต้นจักรวาลนาคี22ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์ EFM Fandom Live
4: รีวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีพันเดอร์เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
5: ริวจินตัวจริงต้อง
6: กินหวานร้อยคร
5: ับหวานร้อย
4: จริงไหมพี่ริว
6: 20คะแนน
5: ให้20เต็มเลยนะฮะ
6: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
5: เทสดี
4: ข้อสุดท้ายครับ
6: ริวจินแพทจิ
4: ต้อง
6: มีมาเทิร์นน่ารัก
5: ไปจบสวยเลยเลยแม่ที่น่ารัก
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
8: ้อ EFM NewsEFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเตือนประชาชนเลี่ยง5จุดน้ำท่วมสูงในกรุงเทพมหานครขณะเคหะคลองจันทน์เคหะร่ม9น้ำลดลง 20-30 เซนติเมตรแล้วสักครู่กับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
12: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
16: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
17: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
18: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ยืน
17: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
18: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ยืน
17: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: 30เซนติเมตร2ถนนหลวงแพร่งลาดกระบังโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนพหลโยธิน3ลาดกระบังแยกลาดกระบังร่ม9รอยัลกอล์ฟแยกสุขุมาร4ถนนฉลองกรุงแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโน5สุวินทวงศ์แยกคทัยราชราชอุทิศส่วนการกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันบางกระปิล่าสุดระดับน้ำลดเหลือ30เซนด้านถนนเสรีไทยระดับน้ำลดลง 30-40 เซนติเมตรส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังระดับน้ำลดลง20เซนติเมตรโดยทางการได้มีการติดตั้งเรือผักดันน้ำเร่งระบายน้ำผ่านสมุทรปราการและเมื่อน้ำในคลองประเวศบุรีลมลดลงจะเห็นขอบตลิ่งจะเร่งกู้ชุมชนเคหะลาดกระบังโดยใช้ระบบสูบภายในและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วม30จังหวัดทั่วประเทศโดย19จังหวัดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า3ล้านคนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมมีอยู่ในพื้นที่30จังหวัดรวม191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 3,352,000 คนโดยจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครระยองและตราดระดับน้ำทรงตัวขณะที่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรสระบุรีจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรระดับน้ำลดลงต่อเนื่องโดยปภ.ได้กำชับให้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการครั้งต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: ปิดท้ายที่ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1หมายเลข402701รางวัลเลขหน้า3ตัว791912รางวัลเลขท้าย3ตัว058396และรางวัลเลขท้าย2ตัว70
2: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
6: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
7: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist of the Week
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
11: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: คุณอยู่กับอ้อมนะคะกับ EFM ค่ะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเราเริ่มกับกลิ่นฝนที่จริงมีแค่กลิ่นก็พอไม่ต้องมาเต็มๆก็ได้ต่อกันที่ไม่อยากสนิทกับความเหงาอย่าคิดมากแล้วก็มิสคอลนะคะคุณผู้ฟังบางคนก็ส่งข้อความมาบอกว่าโอ้โบกี้มาแล้วขาดแต่เจฟเพราะก่อนคุณผู้ฟังขอเพลงขอโบกี้เจฟคือคุณฟังต้องขอโทษด้วยเพราะมันก็มีคนที่ขอแต่โบกี้เฉยๆในขณะเดียวกันต้องจะทำยังไงดีเนี่ยเปิดทีละคนไปก่อนนะเราขอสองคนเดี๋ยวเราก็ฟังสองรอบแต่อาจจะคนละวันอะไรเงี้ยก็สลับกันไปบ้างนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าวันนี้เนี่ยเราก็พี่กวงก็จะรีบกลับบ้านเพราะว่าฝนมามืดแล้วพี่อ่านข้างนอกมืดไหมก็อ่านโดนฝนก่อนมาเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองกันมากๆซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่ารู้อยู่แล้วพี่อ่านจะบอกทำไมมันเป็นห่วงแล้วมันไม่รู้จะทำยังไงได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นข่าวไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของรถที่เหมือนไปจอดไว้ที่แบบแช่น้ำมาแล้วพอขยับได้เขาก็ไปขยับอ่ะแล้วมันมีเป็นภาพคือไฟไหม้ไงมันเป็นภาพที่เป็นไฟไหม้แล้วเมื่อกี้ก็เจออีกข่าวที่พี่อ่านเห็นน่ะมันก็มีอีกข่าวนึงโผล่มาว่าไฟลุกไหม้เก๋งสีขาวนะคะเขาบอกว่าบริเวณที่จอดคอนโดเขาเลยแถวถนนลาดพร้าวเนี่ยชาวคือก็คนไปช่วยกันดับเขาสอบถามเจ้าของรถก็เนี่ยเพิ่งมาจากขับลุยน้ำมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ถามว่าง่ายไหมมันก็คงไม่ได้ง่ายก็เลยพอจะไปหามาว่ารถโดนน้ำท่วมเขาบอกว่าห้ามทำ5สิ่งนะครับคุณผู้ฟังห้ามสตาร์ทรถทันทีเขาบอกสิ่งแรกที่ไม่ควรทำคือการลองสตาร์ทดูว่ารถยังติดไหมหากมีน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์การสตาร์ทอาจจะทำให้น้ำถูกดูดเข้าไปในระบบแล้วทำให้เครื่องยนต์เสียหายจึงควรให้ช่างตรวจสอบก่อนแล้วจะไปตามช่างจากที่ไหนนะเนี่ยข้อที่2ห้ามฝืนขับรถลุยน้ำที่ยังท่วมอยู่อ่ะเพราะบางคนต้องรีบไปเอาใช่ไหมจอดแล้วก็เอาห้ามเปิดประตูรถขณะที่ระดับน้ำยังสูงอันนี้ไม่มีใครทำอยู่แล้วห้ามรีบเปิดระบบไฟฟ้าหรือทดลองอุปกรณ์ต่างๆเองรถยนต์สมัยใหม่มีระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากน้ำแม้ภายนอกจะดูไม่รุนแรงการลองเปิดระบบต่างๆโดยยังไม่ได้ตรวจสอบจึงอาจเพิ่มความเสียหายได้ควรให้ช่างตรวจระบบไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วจะขับยังไงวะเนี่ยห้ามรีบซ่อมหรือทิ้งหลักฐานความเสียหายก่อนติดต่อประกันอ่ะอันนี้เป็นในแง่ของประกันแต่ในแง่ของความปลอดภัยเขาไม่แนะนำให้รีบสตาร์ททันทีแต่เข้าใจความใจร้อนอ่ะเป็นเราก็ห่วงรถมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะใช่ป่ะอ่ะแต่ลองดูค่ะช้าอีกสักนิดนึงอาจจะช่วยให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคุณมีมากขึ้นค่ะ
3: อังคารกลุ่มโป
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
2: ติดตามกันทุกคืนวันอังคารกับคุณผู้ฟังตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น2ทุ่มถึง4ทุ่มติดตามไปด้วยกันค่ะ
3: อังคารกลุ่มโปง
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมกินอาหารให้ตรงเวลาแม้จะยุ่งแค่ไหนร่างกายก็ยังต้องการพลังงานเสมอนะ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาส
4: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไม่วันลืมแต่ว่า
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
3: สถานการณ์นี้หลายๆคนอาจจะต้องมาพิจารณาดูว่าเอ๊สิ่งที่เราทำอยู่มันถนัดไหมหรือรวมไปถึงงานที่เราทำออฟฟิศที่เราทำเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนเมื่อถึงสถานการณ์แบบนี้บางคนก็มีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นลองดูนะคะงานที่เหมาะกับคุณแล้วก็สกิลต่างๆที่มันใช่กับเราติดตามได้นะคะในช่วงของใต้โต๊ะทำงานทุกวันจันทร์ค่ะเอามาปรับใช้กับตัวเราได้แล้วเอาไว้พิจารณาดูว่าเอ๊ะเราจะตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราอะไรบ้างเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นไปพร้อมๆกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB โค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค่ะติดตามกันนะคะทุกวันจันทร์ค
1: ่
3: ะ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมซันชายกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุดใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: 在这下一把。
1: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
2: สำหรับ New Release นะคะขอบคุณขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะฟังเพลงกันยาวๆสำหรับ Playlist นะคะใครที่คิดถึงเอนโดฟินกับเพลงนี้ค่ะอย่าทำแบบนี้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกๆเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
6: คุณอาลีเป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
5: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
6: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
7: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
5: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: สทนช.เฝ้าระวังน้ำผลกระทบจังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแตะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดมทุกหน่วยใช้ช่วงฝนลดเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยก่อนฝนจะกลับมา 5-7 ตุลาคมนี้

0: ฝั่งร่มเก้าร้อยเยินก๊อฟแยกสุขุมานถนนฉลองกรุงแยกลาดพร้าวเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนถนนสุวินทวงศ์แยกคทัยราชราชอุทิศแฟลตคลองจันน้ำลดแล้วเหลือเพียงบางจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำขังประชาชนเร่งทำความสะอาดร้านค้าย้ำตอนนี้ต้องการน้ำสะอาดมาใช้ล้างบ้านพบขยะจำนวนมากเริ่มส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่เคหะร่มเก้าน้ำไม่ลดชาวบ้านร่ำให้ไม่ไหวแล้วขยะเยอะน้ำเน่าของกินน้ำดื่มไม่พอการช่วยเหลือบางจุดยังเข้าไม่ถึงชาวกาญจนบุรีบนอุบน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยหนักสุดในรอบ30ปีปลากระชังผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหนักส่วนตำบลกอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยน้ำสูงจนมิดหลังคาบ้านนายกอนุทินสั่งเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมด้านผู้ว่าชัดชาติน้อมรับทุกเสียงสะท้อนยันไม่ท้อแม้มีดราม่าขอให้ปลดผู้ว่ายันกทม.ไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงพร้อมปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ย้ำเยียวยาน้ำท่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปภ.1ตุลาคม2569ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วทั้งน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคกรณีเกิดอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันตามมูลค่าความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ2ล้านบาทรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยัน 1-3 ตุลาคมการบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน50ไฟเปลี่ยนเวลาบิน1ไฟยันไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือด่วนทุกประเภทอีก1บาทเริ่มวันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น 41.49 บาทต่อลิตรผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1หมายเลข402701รางวัลเลขหน้า3ตัว791912รางวัลเลขท้าย3ตัว058396และรางวัลเลขท้าย2ตัว70
1: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินนอสปูนขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
6: ้ Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้ EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเช็คลิสต์กับบิวกินนะคะแล้วคุณผู้ฟังก็เช็คลิสต์ก็แล้วกันว่าวันนี้จะต้องเตรียมตัวอะไรสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาบอกว่าพระราม2ฝนหยุดแล้วแล้วก็มีแดดอ่อนๆหลังจากที่ตกมาพักนึงนะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าพี่เจอลูกเห็บหรือเปล่าตอนนี้พี่ยังไม่เจอเพราะพี่อยู่ในตึกถ้ามันทะลุมาได้พี่ก็กลัวเหมือนกันแต่เขาบอกว่าวันนี้มันมีลูกเห็บตกเหมือนกันนะคะที่กรุงเทพในขณะบางคนแจ้งผลก็น่ายินดีด้วยนะคะที่คุณถูกหวยก็พูดตรงๆก็ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรก็คุณซื้อหวยอ่ะก็คุณบอกอ้อมอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นอ้อมก็จะเซว่าคุณถูกหวยแล้วกันนะไม่รู้หวยทางรัฐอีกด้วยหวยทางไหนแต่บางคนก็บอกว่าพอถูกได้กรุบกริบนิดหน่อยก็เลยว่าจะไปซื้ออะไรตุนไว้เพราะใจไม่ดีเลยเพราะวันที่5ก็เอาละค่ะคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้ดีๆก็แล้วกันนะคะจะซื้ออะไรตุนไว้ก็เอาแค่มันพอใช้ได้แค่ช่วงหนึ่งนะถูกป่ะบางคนก็ให้ความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าคุณตุนของสดแต่สุดท้ายไฟดับของสดนั้นก็เสียอยู่ดีบางทีก็ต้องมีของแห้งผสมกันด้วยก็เอาที่พอประมาณนะคะคุณผู้ฟังจะตุนอะไรก็อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้เรื่องปัจจุบันจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังรู้จักแหนมข้าวทอดไหมอ่านรู้จักปะที่ไหนอร่อยเหรอไอแหนมข้าวทอดเนี่ยที่ไหนอร่อยมีคนบอกว่าละลายซับแล้วจะสั่งยังไงล่ะเขาไม่มีส่งเนี่ยหัวจะปวดแหนมข้าวทอดที่ไหนคุณผู้ฟังลองมีแล้วส่งมาบอกอ้อมหน่อยนะคะแลกกันค่ะคุณส่งแหนมข้าวทอดมาบอกอ้อมว่าที่ไหนในขณะที่อ้อมจะบอกคุณว่าธนาคารลิ้นรัวเลยพอพูดถึงของกินธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนคุณเปิดบัญชีฝากเผื่อเรียกนะคะบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิงบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้วนะคะวันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีได้ดอกเบี้ยเต็มนะคะไม่เสียภาษีค่ะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะคะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปย้ำนะคะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดได้เลยนะคะสำหรับบัญชีนั้นขั้นต่ำเนี่ยคุณเปิดเพียง1บาทเท่านั้นค่ะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตัวเองผ่านMyMo นะคะคุณผู้ฟังสามารถเปิดได้เลยหรือคุณจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: เมื่อคืนก็ขอบคุณคุณหมอท็อปนะคะที่มานั่งอยู่ตรงนี้สำหรับพุทธเทอราปิสต์นะคะพุทธหน้าเป็นพี่อ้อยเติ้ลแล้วก็เผือก3คนมาเจอกับคุณผู้ฟังแน่นอนคุณผู้ฟังจะมากี่สายไม่รู้แหละติดตามกันนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้จากผลโหวตก็คือคำที่ฟังและแย้งที่สุดขนหัวลุกเลยก็คือเอาอยู่ช่วงนี้คำว่าเอาอยู่ฟังไม่ไหวจริงๆนะคะคุณผู้ฟังติดตามไปด้วยกันกับพุทธพุทโธอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโบเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีดื่มน้ำเยอะๆพักสายตาบ้าง EFM 94เป็นห่วงคุณนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชี
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: วันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ก็เคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
4: ้กระเป๋าเดินทางหนึ่งถูกกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
5: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
4: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
5: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark.

0: วัยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำว่าร้านแถวบ้านค่ะร้านแถวบ้านสำหรับแหนมข้าวทอดคุณผู้ฟังก็บอกชื่อร้านมานี่ค่ะบางทีเราก็เข้าใจนะเออร้านแถวบ้านหนูอร่อยอ่ะพี่เวลาที่เราบอกใครว่าร้านแถวบ้านคุณผู้ฟังแล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนข้อที่หนึ่งข้อที่สองร้านนั้นน่ะชื่ออะไรบอกมาเดี๋ยวจะไปจัดการอันนี้ได้แต่ฝันนะตอนนี้จะไปทางไหนก่อนนะคะอ่ะนั่นแหละค่ะอย่างน้อยมันก็ทำให้เย็นนี้เรานึกออกแล้วว่าเราจะไปกินอะไรเรายังมีความอยากอาหารได้อยู่มันก็โอเคเพราะบางทีตอนนี้ติดตามหลายสถานการณ์มันก็รู้สึกเบื่อๆเหนื่อยซึ่งถ้ามันเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆมันอาจจะส่งผลกับจิตใจระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองเยอะๆสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้บางทีก็คือการทานนู่นทานนี่แล้วบางคนอาจจะต้องหันไปที่คอมฟอร์ตฟู้ดแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นจะทานอะไรก็ด้วยวัยนะคะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยพี่แต่เชื่อพี่เถอะฝึกให้ตัวเองทานนะแล้วเว้นระยะหลายชั่วโมงแล้วค่อยนอนไม่อย่างนั้นแทงคออย่าได้เข้าวงการนี้เข้าแล้วออกลำบากออกยากจริงๆนะคะจะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนส่วนใครที่ขอเพลงเอาไว้ของค็อกเทลเดี๋ยวได้ฟังชั่วโมงนี้แน่นอนสวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฝ่ายกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Light ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
3: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: Number 9

0: เสิร์ฟหวานๆต้นชั่วโมงไปเลยนะครับนี่คือ1งานจากชาร์ตของ Paris of the Week เราสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับที่9นะครับในฐานะของ High Scrambler ประจำสัปดาห์ด้วยนี่คืองานที่ชื่อว่า Your Candy นะครับซิงเกิลจาก PP Grid ที่ได้ The Toy Producer คู่ใจมาทำเพลงให้หวานไปเลยรอบนี้นะครับล่าสุดสัปดาห์นี้ก็คือขยับกันมาถึง7ขั้นเลยนะฮะจากอันดับที่16ขึ้นมาแล้วท็อป10ในอันดับที่9เรียบร้อยแล้วนะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ
0: ฮัลโหลสวัสดีวันพฤหัสบดีด้วยนะครับวันนี้อยู่แทนพี่ดาว1วันนะฮะ DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วด้วยเนาะ1ตุลาคมนะฮะเป็นการเข้าสู่เดือน10ที่เอาจริงๆอะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นก็จะได้เห็นกูฟังล่าสุดเมื่อประมาณสัก 4:00-5:00 ใช่ไหมก็มีเหมือนเป็นฝนย่อมๆอ่ะเนาะแบบว่ามาแป๊บเดียวแล้วก็ไปนะฮะจริงๆเนี่ยช่วงฝนเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าภาพที่ผมเห็นเนี่ยก็คือจะมีหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางลาดพร้าวบ้างรัชดาบ้างที่ช่วงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นลูกเห็บตกด้วยเนาะแล้วก็ตกเยอะมากๆนะถ้าเทียบในคือผมไม่เคยเห็นเลยว่ากรุงเทพจะมีลูกเห็บตกเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าแถวบ้านผมไม่มีนะฮะทักไปหาเพื่อนเพื่อนนึกว่ามีเพื่อนบ้านเขาปาน้ำแข็งเข้าบ้านแล้วผมไม่ใช่นะซึ่งก็เป็นภาพที่เราก็ไม่ค่อยเห็นนะช่วงนี้ใครที่อาจจะต้องเดินทางขับขี่รถจักรยานยนต์ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็มีการประกาศเตือนล่าสุดผมเห็นมาในเพจของกรุงเทพแล้วก็ข่าวหลายๆที่นะฮะว่ากรุงเทพมหานครอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนกันแล้วนะฮะตั้งแต่วินาทีนี้ประมาณสัก3ชั่วโมงต่อจากนี้จะมีฝนในบางพื้นที่แล้วก็ค่อนข้างหนักด้วยนะฮะก็อ้าวจับมือกันไปบางที่ก็ยังไม่หายท่วมเลยอาจจะต้องมีสะสมเพิ่มซะแล้วนะครับช่วงนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะฮะส่วนชั่วโมงนี้ระหว่างเดินทางนะครับอยากได้เพลงไหนเป็นพิเศษก็ส่งมาฝากกันได้เรื่อยๆเลยนะครับที่แอป A Time ฟังฟินนะ

เมื่อวานนี้ผมนั่งฟังพุทโธพุทโธหูฟังเขาจะมีท็อปิกในการคุยเนี่ยต้นชั่วโมงเนี่ยที่เปิดให้แฟนๆพุทโธเรียนเขาแบบว่าโหวตกันว่าแต่ละท็อปิกสัปดาห์เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งเมื่อวานเนี้ยท็อปิกก็เข้ากับบรรยากาศน้ำท่วมนะฮะก็คือให้ลองโหวตกันดูว่าคำไหนในช่วงน้ำท่วมตั้งแต่โอ้ยปี54เอารอบนี้ด้วยก็ได้เป็นคำที่รู้สึกว่าฟังแล้วโอ้โหมันขนลุกที่สุดเลยมันไม่น่าเชื่อถือเลยใช้คำนี้อ่ะซึ่งก็จะมีหลายๆคำที่มีโหวตกันเข้ามาเยอะนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยอันดับที่1ถึง 65% บอกว่าเอาอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าเอาอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าคำนี้คืออันดับ1อยู่แล้วอันดับที่2เนี่ยเขาบอกว่าอย่าตื่นตระหนกถึง 12% เลยนะฮะซึ่งโหวตกันเยอะมากๆเขาบอกว่าเอาอย่าตื่นตระหนกเนี่ยแปลว่าให้ตื่นเลยให้ตื่นเต้นเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อันดับที่3 12% เท่ากันขอถอดบทเรียนก่อนนี่คือ3อันดับเมื่อวานที่มีการโหวตแล้วก็เข้าไปเสนอมากที่สุดว่าประโยคไหนที่ฟังแล้วรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินนะฮะเมื่อเวลามีเหตุการณ์น้ำท่วมอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งหลายๆที่ในช่วงนี้ต้องบอกว่าผมดูผ่านเพจต่างๆ official หรือแม้กระทั่งเพจDrama Addict อะไรอย่างเงี้ยหลายๆเพจที่เขาลงช่วยเหลือกันนะครับซึ่งเป็นภาพที่เอาจริงเนี่ยก็ถือว่ามีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลืออยู่แต่ว่ามันไม่พอจริงกูฟังมันหลายที่มากๆแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะลดเลยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆบางคนไม่นอนเลยมีขอมากับ I've Got You นะฮะจากเฮียเป๊กผลิตโชคกูฟังอยากได้เพลงไหนเพิ่มเติม request มาเลยที่แอปเอทามฟังฟินนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว1 2 3
1: 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้อง
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องส

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีชีวิตไม่ต้องเป๊ะทุกอย่างแค่ดูแลสุขภาพวางแผนการใช้เงินและใช้เวลาให้คุ้มในแบบของตัวเองก็พอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: เป็นหนึ่งซิงเกิลที่เอาจริงๆเซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยนะครับเป็นงานใหม่จากน้องๆวง Failist นะครับที่ปกติ4ซิงเกิลก่อนหน้าก็จะเป็นสไตล์ของซิงเกิลเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ซิงเกิลที่5มาในฟิลของเพลงช้าป๊อปฟังสบายเลยแล้วก็เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้มากๆเลยนะฮะเพลงนี้ชื่อว่า Failist กูฟังที่ได้พี่แอมอัจฉริยามาโปรดิวซ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เล่าถึงเวลาเราอยู่กับคนพิเศษที่ไม่ว่าเราจะดูเหมือนเป็นคนพิเศษยังไงก็ตามเขาทำดีกับเรามากแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายก็เป็นได้แค่เฟรนด์โซนหรือว่าเฟรนด์ลิสต์อีกคนหนึ่งของเขานะครับที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วก็อย่าลืมชวนคนไทยนะครับมาดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับ
1: FM New Release สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ามีแมวฟินต้องกินนมนะ
1: ตามสองเผ่าพันธุ์ไม่มีวันที่จะอยู่ร่วมกันได้
2: จากตำนานความขัดแย้งกว่า 2,000 ปีสู่มหากาพย์ความรักและปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนทุกความเชื่อ
3: เชื่อมั่นในเผ่าพันธุ์แม่นครและเชื่อมั่นในองค์นาคราช
2: ปีแข่งครุฑปะทะกับเกล็ดแห่งหน้ามหาศึกครั้งใหญ่กำลังจะเปิดฉากนาคี3ครุฑฐานนาคีเปิดจุดเริ่มต้นจักรวาลนาคี22ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร
7: ์พบกับชาวพุธตุ๊ดต
9: ูมแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
10: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
13: E-spiration
14: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
15: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist of the Week
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
18: Number 17

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: แฟนดอมไล
1: ฟ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่ by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: คืนนี้เดี๋ยวมาเติมความฟินด้วยกันคุณฟังกับเอียแฟนแฟนดอมไลฟ์นะครับที่จะมาต้อนรับ2หนุ่มจากบ้านเชงส์นะครับนั่นคือพี่สายลับแล้วก็พี่พลกันนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามีชาเลนจ์สนุกๆมาฝากแฟนๆกันด้วยรวมไปถึงชั่วโมงแรกประมาณ2ทุ่มครึ่งอยากให้มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเรามีกิจกรรมที่ให้พี่สายลับพี่พลเนี่ยเขาโทรกลับไปหาแฟนคลับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับซึ่ง2ทุ่มครึ่งเนี่ยใครที่อยากให้2หนุ่มโทรกลับไปต้องรีบมาลงทะเบียนกันนะเพราะฉะนั้นกติกาเดี๋ยวมาบอกในไลฟ์อีกทีหนึ่งช่วง2ทุ่มครึ่งกับ EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวมีมี่นะครับแบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมือ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมือ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Dao ค่ะ

มีคนบอกว่าอยากให้พี่โซเซฟเลือกหนึ่งเพลงจากโบกี้ไลออนให้หน่อยนะฮะซึ่งจริงๆเป็นหนึ่งศิลปินที่เลือกเพลงยากมากเลยอ่ะเพราะว่าร้องเพราะทุกเพลงจริงนะครับแต่ว่าเพิ่งไปฟังเพลงนี้มาเมื่องานของ EFM on Tour นะฮะล่าสุดที่ไปมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็ฟังเพลงนี้ก็เลยคิดถึงขึ้นมานะฮะกับเพลงคงคานนะครับหยิบมาฝากกันชั่วโมงที่2ดีเจพาริสอยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้ตามคล็อกของเราเนี่ยมีเวลาสักประมาณ3เพลงคุณผู้ฟังปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอนะครับส่วนหลังทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์เหมือนเดิมสะดวกทางไหนแวะมาได้เลยที่แอป A-Time ฟังฟินนะครับแล้วก็เว็บไซต์ a-time.live/efm 1งานจากพี่วาว่านะฮะเขาส่งมาบอกว่าขอบเพลงอะไรก็ได้ของน้องปันผมก็เลยเลือกเอาขอแค่นี้ป่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำครับพบกันวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับวันแรกวันเริ่มต้นของเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เป็นวันแรกของปีงบประมาณ2570กันด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุภานิชมนตรีครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุด 19:30 นโดยประมาณแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะครับแน่นอนครับสำหรับวันนี้เรายังคงต้องเกาะติดกันในเรื่องของน้ำท่วมครับภาคกลางเตรียมรับน้ำเหนืออยุธยารอรับน้ำจาก2เขื่อนวันที่3ตุลาคมก่อนไหลลงสู่กรุงเทพจับตาปีนี้กรุงเทพเอาอยู่หรือไม่หรือจะโดนท่วมซ้ำรอฟังสทนชให้คำตอบเปิดเกมประกันภัยพิบัติแห่งชาติเยียวยาน้ำท่วมใช้ดาวเทียมตรวจใครเข้าเกณฑ์ 9,000 เดิมใครเข้าเกณฑ์ได้ประกันแบบใหม่ส่วนผู้ว่าชัดชาติฝ่าประเด็นดราม่ายืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการแก้มลิงขณะที่วันนี้ที่ประชุมสภาโต้เดือดรังสิมันโรมถูกให้ออกจากห้องประชุมเหตุไม่ยอมถอนคำพูดปมพาดพิงสสหญิงพรรคภูมิใจไทยช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
9: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
10: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: สู้ค่ะนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับก่อนที่จะไปไล่เลียงในส่วนของประเด็นสถานการณ์น้ำนะฮะขออัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะครับเชื่อว่าชาวกรุงหลายคนเนี่ยนะฮะวันนี้ตลอดทั้งวันสายเที่ยงบ่ายอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแดดใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะแต่ตกเย็น4โมงนิดๆ นะฮะเกิดพายุลมแรงฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพแล้วปรากฏว่าเจอลูกเห็บตกย่านรัชดาซอยเสือใหญ่โชคชัยลาดพร้าวนะฮะท่ามกลางฝนที่ตกหนักลมกระโชกแรงนอกจากนี้เกิดฝนตกหนักย่านพหลโยธินครับช่วงเขตบางเขนจตุจักรหลัก4มีลมกระโชกแรงฝั่งทนย่านบางพลัดบางอ้อก็ตกหนักเหมือนกันแต่ตกไม่หนักนะครับตรงสถานีข่าวสนามเป้าตรงนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวเชียวแหละนะครับอ่ะย้อนไปดูเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยวันนี้นายกประชุมเองตั้งแต่เช้านะฮะที่ประชุมของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เป็นการประชุมต่อเนื่องวันที่2แล้วนะครับแต่ว่าเป็นวันแรกของปีงบประมาณใหม่อย่างที่บอกไปตอนต้นมีข้าราชการเข้ารับตำแหน่งใหม่1ตุลาไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็อธิบดีกรมปปนี่แหละฮะก็มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับอธิบดีท่านเดิมก็ไปนั่งที่กรมโยธาแทนท่านอธิบดีโยธาที่เกษียณอายุราชการไปนะครับวันนี้ก็สลับตำแหน่งในส่วนของกุนซือสำคัญในการรับมือภัยพิบัติที่ปภ.นะครับก็เรียกว่าการประชุมนัดแรกวันนี้นะฮะก็ได้มีการอัปเดตเรื่องของการทำงานกันแต่จริงนะฮะอธิบดีปภ.ท่านนี้เดิมเนี่ยเป็นรองปลัดก็เข้าร่วมประชุมอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับนายกก็เน้นย้ำครับว่าทุกตำแหน่งที่เริ่มงานในปีงบประมาณใหม่1ตุลานี้ไม่มีเวลาทดลองงานครับทุกคนเข้ามาเจอโจทย์ใหญ่เป็นเรื่องปกติเนี่ยแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำดังนั้นครับความพร้อมของทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ครับเนื่องจากน้ำเริ่มลดแล้วครับจะมีเรื่องของขยะมูลฝอยที่ค้างคายอยู่เพราะฉะนั้นด้านการบริหารจัดการขยะในหลายพื้นที่จะต้องเร่งเพิ่มกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาด้านสุขอนามัยและมลพิษนะครับส่วนเรื่องประเด็นร้อนจากโซเชียลครับที่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะกรณีที่มีข่าวว่ากทม.นั้นไปยกเลิกโครงการแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเรื่องนี้ร้อนไปถึงผู้ว่าชัดชาติออกมายืนยันแล้วฮะว่ากทม.ไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อย่างใดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับกล่าวชี้แจงระหว่างการลงพื้นที่แถวซอยลาดพร้าว101นะครับเขตบางกะปิก็ยืนยันครับว่าแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำที่มีความสำคัญแต่ปัจจุบันก็ปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะผู้ว่าชัชชาติก็เล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปี54ฮะกทม.มีแผนที่จะเลือกจุดที่ทำแก้มลิงเนี่ย 5-6 จุดด้วยกันแต่บางแห่งเนี่ยปรากฏว่าพอไปทำประชาพิจารณ์นั้นไม่ผ่านไอ้บางจุดที่ผ่านเนี่ยปรากฏว่าแหมมันก็ไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมถ้าจะทำให้เป็นแก้มลิงก็ต้องไปซื้อที่ดินเปล่าเหล่านั้นเนี่ยแล้วมาขุดเป็นบึงให้มันเป็นแก้มลิงรับน้ำนะฮะพอดีดลูกคิดนะฮะจิ้มเครื่องคิดเลขคำนวณออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขราคาค่างวดค่าใช้จ่ายก็ไปแตะระดับหลักหมื่นล้านนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่านะฮะก็การทำแก้มลิงก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะหัวใจของแก้มลิงคือระบบส่งน้ำเข้าออกที่เหมาะสมนะฮะทางกทม.เขาก็เลยมีการทบทวนปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นนะฮะเช่นการพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนดาดท้องคลองเพื่อให้ตัวคลองเนี่ย ก็เป็นแก้มลิงไกลๆไปในตัวนะฮะซึ่งช่วยให้จุดต่างๆที่เล่ามาเนี่ย 2-3 แบบเนี่ยก็จะช่วยรองรับนะครับเป็นแก้มลิงในการรับน้ำแล้วก็ส่งน้ำได้ดีขึ้นแล้วก็คุ้มค่าต่อการลงทุนยืนยันครับว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อยากให้มีแก้มลิงหลายแห่งหลายแบบนะฮะก็อยู่ให้เหมาะสมแล้วก็แผนผังรวมต่างๆนะครับในการจัดวางให้มีความเหมาะสมหากมีแก้มลิงแต่ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องนะมันก็ไม่สามารถที่จะดึงโฟลว์น้ำเข้าไปในแก้มลิงเหล่านั้นได้นะครับมันก็เหมือนเข้าไม่ถึงบึงนะครับหัวใจสำคัญคือต้องมีการเอาน้ำเข้าไปฝากในแก้มลิงได้แล้วก็สามารถที่จะปล่องถ่ายน้ำเหล่านั้นออกจากแก้มลิงได้ดีนะฮะไม่ใช่แค่ได้เฉยแต่ต้องโฟลว์ได้ดีด้วยนะครับก็ยืนยันครับว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงครับเราอยากให้มีแก้มลิงหลายแห่งนะฮะต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้คุณชัชชาติยังย้ำครับว่าข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่กล่าวหานะฮะว่าต่อต้านยกเลิกแก้มลิงนั้นทั้งหมดล้วนเป็นข้อมูลเท็จครับคุณชัชชาติบอกว่าตัวเองเนี่ยรับชมวิดีโอพระราชดำรัสเมื่อ4ธันวาคมปี38มามากกว่า10ครั้งเข้าใจทฤษฎีอย่างถ่องแท้ยึดประโยชน์ของประชาชนในภาพรวมนะครับซึ่งทางกทมได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพ38แห่งเพิ่มจาก34แห่งในปี65แล้วก็มีแผนที่จะทำแก้มลิงเพิ่มอีก7แห่งในอนาคตด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็อธิบายเรื่องของแก้มลิงกันไปขยับมาดูสถานการณ์ภาพใหญ่ของลุ่มน้ำภาคกลางกันหน่อยครับก็หลายคนโฟกัสที่ตัวเลขการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานถกเถียงกันหลายตัวเลย 2,002 2,003 2,005 2,008 สิริรวมแล้ววันนี้ยังปล่อยน้ำอยู่ที่ระดับ 2,003 นะฮะเข้าใจว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยจะปรับมาเป็น 2,004 แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ยังไม่เกิน 2,005 นี่คือตัวเลขการระบายน้ำที่เขื่อนชัยนาทนะครับซึ่งน้ำตรงนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทขออภัยซึ่งน้ำตรงนี้มันจะลงมาที่อยุธยาก็เท่ากับว่าอยุธยาเนี่ยจะต้องเตรียมรับน้ำจาก2ทางทางนึงคือเขื่อนเจ้าพระยาที่ลงมาจากชัยนาทอีกทางนึงเนี่ยจะมาจากฝั่งขวาของอยุธยาก็คือเขื่อนป่าสักในวันที่3นะฮะเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐซึ่งเป็นรองโฆษกสทนชนะก็อธิบายครับว่าที่มีการปรับตัวเลขการระบายน้ำตรงนี้เนี่ยเล่าย้อนไปถึงต้นน้ำก็คือตัวแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงเนี่ยมีน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัวมวลน้ำจากแม่น้ำปิงตอนบนเนี่ยนะครับไหลมาถึงที่เขื่อนเจ้าพระยานะฮะที่นครสวรรค์แล้วก็อีกหนึ่งวันคือวันพรุ่งนี้จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับมาลงน้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จะลงมาเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทส่วนปริมาณน้ำขณะนี้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ในเกณฑ์นะครับไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก้อนนี้จะไหลไปที่อยุธยาในวันที่3ตุลานะครับที่จะทำให้ปริมาณน้ำเริ่มปรับตัวสูงขึ้นยังมีน้ำอีกส่วนหนึ่งครับจากคลุ่มน้ำป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็จะดูน้ำเนี่ยไม่ให้เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ตอนล่างที่จะไหลผ่านเขื่อนพระราม6ที่จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำในลำดับถัดไปให้ไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปริมาณน้ำส่วนนี้ครับจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยุธยาซึ่งจากการประเมินภาพรวมนะครับน้ำจากชัยนาท 2,500 บวกกับที่เขื่อนป่าสักพระราม6ลงมาอีก300กลมๆก็นะฮะก็จะยังไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณมวลน้ำเนี่ยจะไหลไปที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีผ่านกรุงเทพไปยังสมุทรปราการสำหรับการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพที่ปริมาณน้ำจะลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันครับว่าระดับน้ำในกรุงเทพจะสูงขึ้นนะครับถ้าไปเรียกเป็นระดับของทางการเนี่ยเรียกว่า 2 บวก 2.25 เมตรนะฮะแต่ว่าอธิบายง่ายๆคือยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของทางกรุงเทพอีกประมาณ40เซนนะฮะหากเทียบกับน้ำปี68ที่มีการระบายน้ำสูงสุด 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกับปัจจุบันที่ปล่อยอยู่ 2,500 เนี่ยถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยืนยันว่าปริมาณน้ำไม่เกินปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องของน้ำที่จะเข้ามาในกรุงเทพและก็ภาคกลางนะครับปริมณฑลทั้งหมด ขยับไปดูฝั่งตะวันตกครับกาญจนบุรีปริมาณน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์น้ำสูงขึ้นจากการกักเก็บไว้2วันที่ผ่านมาเพราะว่าดึงน้ำหน่วงน้ำกันไว้ตอนนี้ก็จะทยอยปล่อยนะครับระบายออกมา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากฝนเนี่ยลดลงแล้วแล้วก็เตรียมพร่องน้ำลงมาเพื่อรับฝนรอบใหม่ซึ่งขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนกับปริมาณน้ำในเขื่อนยังมีความห่างกันอยู่ไม่มาหนุนกันสำหรับน้ำนะฮะจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จะลงมาที่แม่กลองเขื่อนแม่กลองตัวเขื่อนแม่กลองเองปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนโดยน้ำใต้เขื่อนแม่กลองเนี่ยจะไหลลงไปที่ราชบุรีและสมุทรสงครามตอนนี้ได้เตือนภัยนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำทั้ง2จังหวัดให้อพยพขนของขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังน้ำรอบใหม่ที่จะมาเติมขณะเดียวกันถ้าตัดภาพไปฝั่งตะวันออกปราจีนบุรีนครนายกเนี่ยน้ำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับพื้นที่ต่อไปจะลงมาที่บางปะกงจุดได้รับผลกระทบอย่างเช่นอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็นะฮะเตรียมขนย้ายของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในจุดที่มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงกันไว้ได้นะฮะเรื่องของน้ำเนี่ยก็มีประเด็นให้ใจตุ้มๆต่อมๆกันบ้างนะครับเรื่องของจระเข้ที่พบในพื้นที่น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราเจ้าที่จับได้แล้วนะครับมีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานนะฮะที่ตำบลบางพะเนียงขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามแล้วก็สามารถจับได้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ขอบคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแสและความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ก็คงต้องให้พี่น้องประชาชนครับใช้ความระมัดระวังในการสัญจรแล้วก็หลีกเลี่ยงการหลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งที่อาจจะมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่ได้หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาได้ทันทีนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการเยียวยากันหน่อยโดยเฉพาะประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มมีผลแล้ว1ตุลาคมก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
0: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปสักครู่ครับเรื่องของประกันภัยบัติแห่งชาติครับเริ่มคุ้มครองแล้วนะครับทั้งน้ำท่วมอันตรายแผ่นดินไหว1ตุลาคมเป็นต้นไปครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนมีความคุ้มครองนะครับที่เรียกว่าครอบคลุมทั้งส่วนภูมิภาคและก็ในกรุงเทพ3ประเภทของภัยครับทั้งอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวเริ่มมีผลคุ้มครองเรียบร้อยโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะครับกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1นะครับจํานวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวครับจะจ่ายส่วนที่1นะครับจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมเนี่ยจะจ่ายภายใน15วันนะครับแล้วส่วนที่เหลือจะจ่ายตามความเสียหายจริงโดยมีวงเงินคุ้มครองนะครับไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทผู้ประสบภัยเตรียมข้อมูลเบื้องต้นครับเช่นภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานการแสดงว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของบ้านอะไรก็แล้วแต่นะฮะบัญชีพร้อมเพย์นะฮะ3อย่างเท่านั้นครับเพื่อรับเงินชดเชยโดยมีช่องทางการแจ้งเคลมไว้4ช่องทางครับตัวเว็บไซต์ที่ www.thainetcat.org นั่นแหละฮะแอปพลิเคชัน LINE นะครับ LINE @thai แล้วก็ NATnet แล้วก็ CATcat นะฮะอ่านแบบนี้จำง่ายๆไทยเน็ตแคทนะครับแล้วก็ยังมีศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข02-012-5555นะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะฮะจำนวน300คู่สายนะครับสามารถแจ้ง เหตุในพื้นที่เกิดเหตุก็ได้ด้วยนะครับด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับก็บอกว่าเกณฑ์การเข้าข่ายคุ้มครองของโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความยุติธรรมกับทั้งภาครัฐและก็บริษัทประกันภัยเมื่อวานได้ใช้ดาวเทียมของจิสดาเข้าไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันแล้วเพื่อตีเส้นว่าส่วนไหนเนี่ยเป็นภัยเก่านะฮะก็คือเหตุเกิดก่อน30กันยาความเสียหายที่เกิดก่อน30กันยาจะได้เงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ 9,000 บาทส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็จะใช้เป็นโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งจะมีความรวดเร็วแม่นยำนะครับประชาชนก็รอรับเงินได้เลย 10,000 บาทภายใน15วันนะฮะหลักเกณฑ์ใหญ่ๆก็คือ 1. จังหวัดต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ 2. ต้องประสบภัยจริงนะครับส่วนการซ่อมแซมบ้านครับจะใช้ระบบเหมาจ่ายเนี่ยใช้ข้อมูลแบบพารามิติกระดับน้ำโดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ยกตัวอย่างครับถ้าเกิดน้ำท่วม50เซนเนี่ยจะได้เงินเหมาจ่ายไปเลย 10,000 บาทนะครับไม่ต้องสำรวจความเสียหายเฉพาะจุดสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ครับใช้หลักเกณฑ์การเยียวยาเดิมของปอพอขณะที่ผู้พักอาศัยบนอาคารหรือหมู่บ้านที่ตัวห้องหรือบ้านไม่ได้เสียหายแต่ถูกน้ำล้อมรอบหรือเป็นหมู่บ้านไข่ดาวจะได้เงินเยียวยาด้วยเช่นกันโดยหากเกิดเหตุเนี่ยก่อนวันที่1ตุลาจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทตามเกณฑ์ของปอพอแต่หากเกิดหลัง1ตุลาเป็นต้นไปจะรับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับเส้นแบ่งสำคัญนะฮะว่าอันไหนเป็นเหตุเก่าอันไหนเป็นเหตุใหม่จะได้รับเงินเยียวยา แบบใหม่หรือแบบเก่าก็คือนะฮะการประกาศเขตอุทกภัยสมมุติว่าพื้นที่นี้เคยเกิดอุทกภัยแล้วและได้รับการยกเลิกการประกาศเขตอุทกภัยไปแล้วแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำนะฮะแล้วประกาศเป็นเขตอุทกภัยใหม่ก็จะได้รับเงินเยียวยาตามโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยส่วนกรณีบ้านที่ไม่มีเลขที่นะฮะก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันครับโดยกรมการปกครองจะลงพื้นที่ไปสำรวจนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตรงนี้นี่ก็เป็นความช่วยเหลือพิเศษนะฮะใส่ไข่ที่เพิ่มเติมเข้ามาอ่ะปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องอื่นบ้างครับเรื่องของมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะวันนี้1ตุลาก็เป็นวันแรกในการเปิดให้พี่น้องประชาชนยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ครับนะฮะแล้วก็เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องถึง15ตุลานะฮะย้ำนะครับใครอยากใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เดือนสุดท้ายนะฮะเฟสสุดท้ายแล้วกันนะที่เขาต่ออายุไว้2เดือนเนี่ยก็ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ก่อน15ตุลาและใครยืนยันสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับต่อเนื่องวันถึงวันที่30พฤศจิกายนนะฮะรอบนี้ก็มีระยะเวลาในการใช้จ่ายกัน2เดือนเต็มๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ซาวเสียงมาก็ไม่น่าจะเกิน15วันนะครับขยับไปดูเรื่องของการบินไทยกันหน่อยครับแจ้งกลับมาทำการบินนะครับเส้นทางกรุงเทพโซลนะฮะในช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมนี้ครับการบินไทยนะครับแจ้งว่าจะกลับมาทำการบินเส้นทางไปกลับกรุงเทพโซในวันที่2ถึง3ตุลาคมนี้นะครับโดยไฟล์แรกนะครับ TG656 นะครับในวันที่2ตุลาออกจากกรุงเทพไปถึงโซนะครับออกจากกรุงเทพตอน5ทุ่มครึ่งนะฮะไปถึงประมาณเกือบ7โมงเช้าของอีกวันแล้วก็วันที่3ตุลาเป็นเส้นทางไฟล์ขากลับนะครับจากโซกลับเข้ามากรุงเทพออกจากโซตอน 10:20 จะกลับถึงกรุงเทพตอนบ่าย2นะฮะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับคุณสกลทีภัททิยกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมเรื่องปัญหาการบินไทยว่ามีเรื่องของกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างช่วง 26-29 ที่ผ่านมาเพราะพนักงานมาทำงานไม่ได้ติดน้ำท่วมนะฮะก็บอกว่าวันที่26เนี่ยเป็นวันหยุดที่คนเดินทางมากไฟล์ตอนเย็นก็เริ่มเห็นแล้วว่ากระเป๋าบางคนมาถึงตั้งแต่ 5:00 น.กว่าจะได้กระเป๋าเที่ยงคืนบางคนทนไม่ไหวนะครับกลับบ้านไปก่อนก็มีหนักกว่านั้น27เนี่ยโอ้โหก็สะสมก็เลยทีเดียวนะฮะสายการบินก็ไม่สามารถให้คำตอบอะไรได้นะครับได้ยินมาว่ามีบางคนลงเครื่องตั้งแต่ 5:00 น.รอกระเป๋าถึง 8:00 น.เช้าเนี่ยจนวันที่29การบินไทยเริ่มขยับตัวแต่ขยับระงับการขนส่งคลังสินค้าก็คือกลุ่มของคาร์โก้ซึ่งไปซ้ำเติมสถานการณ์เรื่องของภาพพจน์ของประเทศเข้าไปอีกอย่างคุณสกลทีบอกว่าคงโทษใครไม่ได้เรื่องนี้การบินไทยต้องรับผิดชอบตัว CEO อาจจะเก่งเรื่องการฟื้นฟูให้การบินไทยกลับมามีกำไรแต่เรื่องนี้ท่านสอบตกล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงท่านอมหิตมากที่ทิ้งให้พนักงานการบินไทยตัวเล็กๆต้องคอยรับหน้าผู้โดยสารหาคำตอบไม่ได้โดนด่าร้องห่มร้องไห้นะฮะกับผู้โดยสารที่มีอารมณ์ขณะที่กระทรวงคมนาคมก็มีบอร์ด1คนในนั้นคลังก็ยังถือหุ้นใหญ่แถมยังมีปลัดคลังเป็นประธานบอร์ดนะครับก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลจะไม่สนใจใยดีกับปัญหานี้เลยหรือไม่อย่างไรอันนี้ในเนื้อหาในกระทู้นอกจากนี้ได้ข่าวว่าเหตุผลที่การบินไทยมีปัญหาอยู่สายการบินเดียวในเรื่องของการลำเลียงกระเป๋าหรือสิ่งของเนี่ยเป็นเพราะว่าการบินไทยไปให้บริการกับสายการบินอื่นก่อนที่เป็นคู่สัญญาเพราะกลัวจะโดนค่าปรับทำให้ลอยแพผู้โดยสารของตัวเองทั้งหมดนะฮะคุณสกลทีก็ถามว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าถ้าจริงถือว่าแย่มากนะฮะด้านคุณสิริพงษ์อาคาสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็อธิบายแทนรัฐมนตรีตัวคุณพิพัฒน์เนี่ยนะฮะบอกว่าเพิ่งลงพื้นที่ที่สุวรรณภูมิไป30กันยาเนื่องจากว่า26-27เนี่ยคุณพิพัฒน์มีกำหนดการไปญี่ปุ่นเพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือเรื่องคมนาคมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นนัดหมายเดิมเสร็จนะครับพอลงนามเรียบร้อยก็บินกลับไทยก่อนกำหนดนะฮะรัฐบาลเนี่ยทราบปัญหากระเป๋าล่าช้าตกค้างแต่26เย็นนะฮะก่อนปัญหาจะลุกลามในช่วง27ดังกระทรวงคมนาคมก็เริ่มประสานขอกำลังเจ้าที่อากาศโยธินเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยคมนาคมบอกว่าติดตามตลอดครับเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวและรัฐมนตรีช่วยของคมนาคมทั้ง3คนเนี่ยก็เข้าไปติดตามสถานการณ์ช่วยแก้ปัญหายืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคมนาคมไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับเราทำในสิ่งที่เราสามารถท ทำได้เท่านั้นบางเรื่องต้องใช้ทักษะเราไม่สามารถทำได้อะไรที่สามารถช่วยเหลือได้เราก็ทำเต็มที่นะฮะวันนี้ที่ความเคลื่อนไหวในสภาต้องบอกว่าเดือดครับในส่วนของโรมแฉสินบน40ล้านอ้างสสหญิงมีสามีโยงอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ชัยชนกบอกถ้าจริงส่งหลักฐานมานะฮะรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับตั้งกระทู้ถามสดในสภากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นเงิน40ล้านนะครับถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีว่ากรณีที่นายชัยชนกเปิดเผยต่อสภาในวันที่30กันยายน68ว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีดีอีเนี่ยมีคนติดต่อมาเสนอสินบน40ล้านต่อเดือนเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามสแกมเมอร์มิจฉาชีพออนไลน์พวกเว็บพนันหรือเปล่าแนวตกลงมันมีความชัดเจนอย่างไรและเห็นว่านายชัยชนกควรลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาตินายชัยชนกก็ชี้แจงครับว่าประเด็นนี้ตอบไปหลายเวทีแล้วรวมถึงในกรรมาธิการกฎหมายนะฮะส่วนที่ตอบไปก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ามีตัวตนหรือไม่ไม่ใช่หมายถึงผู้ที่เสนอสินบนแต่หมายถึงผู้รับสินบนภายในกระทรวงซึ่งเรามีการตรวจสอบภายในไม่พบหลักฐานยืนยันรัฐบาลเอาจริงกับการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะฮะแต่เรื่องนี้ร้อนไปถึงสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะครับก็ลุกขึ้นใช้สิทธิ์นะครับว่าถูกพาดพิงนะครับเพราะว่าสสชัยภูมิที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีเพียงคนเดียวก็คือตัวคุณสุชาดาเองนะครับคุณรังสิมันต์จะมาพูดจาเลื่อนลอยแบบนี้ไม่ได้ต้องมีหลักฐานนะครับไม่ใช่นึกอยากจะปลุกปั่นใครด้วยอารมณ์ก็ให้ข้อมูลกันออกมาไม่รู้จะถูกจะผิดเนี่ยนะครับก็ต้องถอนคำพูดหากเป็นลูกผู้ชายเพราะทำให้เสียหายเรื่องนี้ไม่จบครับคุณรังสิมันต์ลุกขึ้นนะฮะบอกว่าหากท่านยืนยันว่าท่านบริสุทธิ์นะครับก็ชี้แจงนะฮะแต่หลักฐานเนี่ยมาแน่นะครับจะให้ถอนนั้นไม่ถอนนะครับไม่ใช่เรื่องของความแมนไม่แมนสภาควรจะพ้นจากเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพศสภาพผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก่อนที่คุณสุชาดาบอกว่ามันเสียหายไปแล้วนะครับก็เรียกว่าต้องออกมาชี้แจงนะฮะในส่วนของคุณรังสิมันต์ก็บอกว่าไม่ถอนคำพูดนะจนสุดท้ายนะครับทางประธานในช่วงเวลานั้นคุณมาริกาเนี่ยก็ขอให้รังสิมันต์เนี่ยออกนอกห้องประชุมไปนะครับนะทางคุณรังสิมันต์รงก็บอกว่าน้อมรับปฏิบัติแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมไปอ่ะวันนี้นะครับน่าจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์ฤทธิ์มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารข้อความอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความว่าพนาท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุดหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

อักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,404 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยนับเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี2568ถึง2569จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับQS World University Rankings 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตวันนี้เวลา 13:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2394ตลอดรัชสมัยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยทรงเปิดรับอารยธรรมและวิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกเข้ามาปรับใช้อาทิการเปิดการค้าเสรีกับต่างชาติการส

0: ส่งเสริมศึกษาภาษาต่างประเทศทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์สามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติปฏิรูปพระพุทธศาสนาด้วยการกำเนิดธรรมยุทธนิกายและทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสำคัญต่างๆพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา17ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานซึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือและชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน400ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก17ชุดชุมชนอมรพันธ์และชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก5ชุดชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก20ชุดและที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบจำนวน 1,000 ชุดรวมทั้งสิ้น 2,042 ชุดพร้อมทั้งมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา2569ที่จังหวัดสงขลาเช้าวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลแบ่งเป็นโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จำนวน100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลักสี่เขตหลักสี่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลักสี่แห่งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานหน่วยงานกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสระเกศวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19 นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัทก็อดอิดเอนเตอร์เทนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถาโดยพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่เตือนใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและสิ่งทั้งหลายพร้อมน้อมนำให้เห็นหลักเห็นคุณค่าของการละความยึดมั่นและการดำรงตนด้วยความดีอันเป็นคุณธรรมที่ยังคงปรากฏผ่านพระกรณียกิจนานัปการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะการทรงงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิตลอดจนสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสซึ่งยังคงเป็นคุณูปการที่ประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนเวลา 14:30 น.ราชินีกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิตติขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์ และเวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีคณะบุคคลอาทิโรงเรียนบ้านหำบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดนบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักเป็นต้นซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนตั้งใจเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างมุ่งมั่นด้วยตามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดนบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและความเสมอภาคในสังคมส่งมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยกระทําผิดได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดยในวันนี้ที่ชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพายามญาติสภากาชาติไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่และกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันบรรจุถุงยางชีพพระราชทานสีม่วงและสีส้มสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 3,000 ถุงเพื่อเตรียมไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆภายในถุงบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าทางนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถนำถุงยังชีพพระราชทานนี้ไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจัดทำอาหารกล่องระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องทุกวันสำหรับเมนูที่จัดทำในวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกะเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องเพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ไทยอาสาป้องกันชาติไปร่วมประกอบอาหารสำหรับแจกจ่ายจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: มีโอกาสเมล็ดข้าวมาลายลดกินเอง

0: ู้วัยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่

0: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความจริง MBI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันเนี่ยแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ไทป์บนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ไทป์แล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
2: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริงๆ HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: สวัสดีวันพฤหัสบดีออกกำลังกายเบาๆจัดบ้านให้โล่งแล้วโฟกัสงานให้จบทีละอย่างจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปนะครับ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีครับสายลับครับผมพลครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: เย้
7: EFM Fandom Life
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
10: ชอบเสียงเหลือเกิน
11: เฮ้ยนี่เราจัดรายการผีป่ะเนี่ยไฟอย่างมืด
10: หรอเอ้ยมันมืดขนาดนั้นอ่ะ
11: เออ
10: มันมืดมากเลยเนี่ย
11: มันคุ้มโปรงไหม
10: อ๋อเหรอ
11: เออ
10: โอ้มาแล้วมาแล้วไฟมาแล้วไฟมาแล้ว
11: โอเค
10: เติมไฟมาให้แล้วพี่
11: อ่ะสวัสดีคุณฟังนะคะมาแล้ว EFM Fandom Live คร
10: ับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่แนนแล้วก็พี่เซฟนะคะ
11: ใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับเดือนตุลาคมนะคะเรารู้สึกแล้วว่าเรารักแมวดีกว่า
10: เฮ้ย
11: เดือนนี้เราอยากรักแมว
10: ครับผม
11: ต้อนรับคุณลูกค้าท่านใหม่ของเราด้วยนะคะ
10: ขอบคุณมากๆเลยนะฮะลูกค้าของเราที่น่ารักกับอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักนะครับซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อไปเลย
11: ดีมากๆเลยค่ะ
10: เติมเดือนตุลาคมไปด้วยอาหารแมวที่รักสุขภาพน้องเหมียวไปด้วยกัน
11: ใช่แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเติมสายลับพลกันอย่างที่เราบอกไปนะคะเมื่อกี้แอบเห็นน้องสายลับแวบ
10: ๆเอาหรอเข้ามาแล
11: ้
10: วเหรอ
11: แวบๆอยู่ตรงหน้าห้องน้ำทางนั้นนะคะ
10: ซึ่งวันนี้เดี๋ยวบอกแฮชแท็กก่อนเลยนะฮะคีย์เวิร์ดของเราเป็น EFM Fandom X สายลับพลนะครับแล้วก็แฮชแท็กเป็นแฮชแท็กสายลับพล X Fandom Fanfic นะจ๊ะ
11: ค่ะแฟนๆนะคะที่อยู่ในไลฟ์นะคะฝากช่วยแชร์ไลฟ์กันด้วยแล้วก็ด้านล่างใครที่อยู่ด้านล่างตึกแกมี่ก็ทักทายด้วยนะคะก็จะเห็นพวกเราอยู่ตรงจอใหญ่ๆตรงล็อบบี้ตึกแกรมมี่ด้วย
10: ครับผม
11: ส่วนแฟนฟิกสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนว่าเจ้าของเรื่องทั้ง5เรื่องก็จะได้รับเป็นกิฟต์อเวย์อันนี้นะคะเป็นรูปใส่ละพล
10: น่ารักมาก
11: จากรายการเราแล้วก็เดี๋ยวน้องเซ็นให้ด้วย
10: เซ็น2คนเลย
11: ใช่แล้ว
10: ครับผมก็เดี๋ยวเป็น5เรื่องที่เราคัดมาจากโอ้50กว่าเรื่องเลยนะ
11: เอาเรื่องอยู่นะ
10: เยอะอยู่นะ
11: ครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะคะ
10: ครับผม
11: เรื่องแรกชื่อว่า
10: ชื่อเรื่องว่า Snap to Meet You นามปากกาโดยคุณโซพัฟ
11: ฟอฟันยาวอ่ะ
10: ครับผมเขาให้เขียน F เยอะมากโซพัฟนะ
11: ครับ
10: เขาบอกว่า2ฟ้าโฟโต้นี่คือร้านถ่ายรูปสไตล์วินเทจที่มีเสียงลือว่าใครก็ตามที่ได้ถ่ายรูปกับร้านนี้จะได้เจอคนที่คิดถึงคนที่โหยหาในรูปภาพบางคนได้เห็นคนรักเก่าเลยนะบ้างก็เป็นพ่อแม
11: ่
10: บ้างก็เห็นเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยเลยแต่สักวันก็จะเจอคนคนนั้นและก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นคนรัก หรือเรียกว่าเนื้อคู่นั่นเองว้าววันหนึ่งครับพีเนี่ยพนักงานออฟฟิศที่ไม่เชื่อเรื่องราวแปลกพิสดารของร้านนี้เกิดความคิดอยากลองดีก็เลยขอไปถ่ายรูปที่ร้านแห่งนี้สักครั้งหนึ่งจึงเข้าไปถ่ายรูปที่ร้านสองฟ้าโฟโต้แล้วเจอกับสองฟ้าตากล้องหนุ่มพ่วงด้วยตำแหน่งเจ้าของร้านสุดหล่อนิ่งเคร่งขรึมจนรู้สึกหมั่นไส้ขึ้นมานิดๆการถ่ายรูปของพีก็ผ่านไปด้วยดีนะคืนนั้นพีได้จ้องรูปถ่ายของตัวเองที่ได้มาจากร้านก็ไม่เห็นว่าจะมีใครปรากฏขึ้นมาในภาพนั่งบ่นกับตัวเองเชื่อในเรื่องแบบนี้ไปได้ไงวะหรือจะเป็นจริงได้ไงโดยเขาไม่รู้เลยว่าคืนที่เขากำลังหลับไหลภาพของคนคนหนึ่งภาพของคนคนหนึ่ง
11: อะไรวะเชฟเกิดอะไรขึ้นวะ
10: ฮะสำเนียงจีนเริ่มออกแล้ว
11: ไม่ได้ล้ออะไรเลย
10: เป็นความคิดผมเองภาพของคนคนหนึ่ง
11: คนจีนมาอีกแล้ว
10: ภาพของคนคนหนึ่งกำลังปรากฏขึ้นในรูปถ่ายของเขาเช้าวันต่อมาพีเตรียมตัวเอารูปไปบ่นกับเพื่อนที่ออฟฟิศขณะที่กำลังหยิบรูปนั้นกลับสังเกตเห็นใครบางคนเนี่ยนอกจากตัวเขาอยู่ในรูปถ่ายเข้าไปซะก่อนแล้วมันดันหน้าเหมือนสองฟ้าตากล้องและเจ้าของร้านคนนั้นนั่นเอง
11: พีก็เลยพูดออกมาว่า
10: ว่า
11: หมั่งสีโส
10: สีเกลเราไก เป็นจีนคนจีนเอออ
11: ้าวเกิดที่จีนเหรอเนี่ยเรื่องเน
10: ี้
11: ย
10: ไม่ใช่อ้
11: าวเหรอ
10: เป็นสำเนียงผม
11: อ๋อโอเค
10: อ๋อก็เลยย้อนกลับไปช่วงต้นเรื่องไงว่าอาจจะเป็นเนื้อคู่กันได
11: ้อยากไปถ่ายจังเลยร้านนี
10: ้โอ้มันเห็นทุกอย่างเลยเนาะ
11: จริง
10: อดีตก็ได้อนาคตก็ได
11: ้เออ
10: ครับผม
11: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเรื่องที่2เรื่องที่2เนี่ยน่าจะมีความน่ารักแล้วก็ซอฟใสลงมานิดนึงนะคะเรื่องที่2ชื่อว่าลูกบอลแดดอุ่นและคุณพี่ชาย wow. จากนาปากาวาริศค่ะเสียงนกหวีดดังสิ้นสุดการฝึกซ้อมฟุตบอลโค้ชวินในชุดกีฬาแจกน้ำให้เด็กๆสายตาสะดุดเข้ากับร่างสูงของพี่คิมพี่ชายของเคนกองหน้าประจำทีมที่ยืนพิงรั้วสนามอยู่ทุกวันวันนี้มารับเคนเร็วนะวินทักพร้อมยื่นขวดน้ำกูเป็นคนจีนไปด้วยขอโทษด้วยนะคะวินทักพร้อมยื่นขวดน้ำคิมรับขวดน้ำนิ้วเรียวเผลอแตะโดนมือของโค้ชหนุ่มหัวใจของคนพี่ที่นิ่งสงบเกิดอาการสะดุดผมไม่ได้มารับแค่เคนหรอกครับผมตั้งใจมาดูโค้ชต่างหากประโยคเรียบง่ายทำเอาโค้ชหน้าแดงวินแกล้งหัวเราะกบเกลื่อนความเขินพูดอะไรเนี่ยครับตลอด2เดือนพี่คิมกลายเป็นแขกประจำขอบสนามหน้าที่พี่ชายกลายเป็นข้ออ้างในการมานั่งเฝ้าโค้ชพละขนมเค้กน้ำปั่นหรือผ้าเย็นมักถูกวางไว้บนโต๊ะทำงานพร้อมโน้ตสู้ๆนะครับพรุ่งนี้วันหยุดสนามปิดโค้ชว่างไหมครับคิมถามขณะช่วยเก็บกลวยยางผมเจอร้านกาแฟบรรยากาศดีอยากชวนคนเก่งไปพักผ่อนไปเดทกันนะครับคำชวนตรงไปตรงมาทำเอาวินแทบสะดุดดวงตากลมโตมองหน้าอย่างอึ้งๆก่อนจะยิ้มกว้างถ้ามีเค้กอร่อยๆให้กินผมอาจจะยอมตกลงนะคิมยิ้มมุมปากมีเพียบครับแถมคนข้างๆเขาก็น่ารักที่สุดด้วยสนามฟุตบอลยามเย็นกลายเป็นพื้นที่สีชมพูที่ซ่อนความรักของคนสองคนไว้อย่างลงตัว
10: เฮ้ยหวานซะอย่างนั้นน่ะ
11: โอ้
10: หวานแหววที่สนามบอล
11: ใส่ๆนะเรื่องเนี้ย
10: ใช
11: ่เออโอเค
10: ครับผมเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลไปแล้วนะฮะน่ารักน่ารักนะครับคราวนี้มาอีกเรื่องนึงบ้างที่เขาใช้คำว่าข้ามน้ำข้ามทะเลกันเลยชื่อเรื่องว่าเมื่อ2มิวส์ได้มาพบกันนามปากกาโดยคุณเวฟส์แอนด์เลสชื่อเท่มากเขาบอกว่าหลังจากเที่ยวบินข้ามประเทศยาวนานถึง12ชั่วโมงทะเลนะฮะกำลังนั่งรออยู่ในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองของฝรั่งเศสพร้อมกับกระเป๋าเดินทางมากมายและความกังวลที่อัดแน่นอยู่ในใจเขาเนี่ยเพิ่งลาออกมาจากงานที่มีรายได้ดีเพื่อทิ้งชีวิตเดิมไว้เบื้องหลังแล้วเริ่มต้นใหม่ในฐานะของนักเรียนศิลปะและจิตรกรในประเทศที่เขาพูดภาษาไม่ได
11: ้
10: ระหว่างที่รอเอกสารเนี่ยเขาได้พบกับชายหนุ่มชาวไทยคนที่ชื่อว่าซันนักเขียนนิยายที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อ2ปีก่อนเพื่อออกมาตามหาแรงบันดาลใจหลังจากรู้สึกติดอยู่กับงานและได้รับคำแนะนำให้ค้นหามิวส์เพื่อทำความเข้าใจอาชีพของตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้น ซันเล่าถึงช่วงเวลาที่เคยต้องเอาตัวรอดด้วยการเรียนภาษาแล้วก็รับงานจิปาตะจิปาตะเอาอีกแล้วจิปาถะก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการนายแบบแล้วก็ยังคงตามหาแรงบันดาลใจสำหรับงานเขียนของตัวเองบทสนทนาเพียงไม่นานกลับทำให้ความคิดที่วุ่นวายของทะเลสงบลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เลยไม่มีเรื่องกำแพงภาษากฎหมายความเข้าใจผิดหรืออดีตที่ตามหลอกหลอนหรือเพียงความรู้สึกว่าเขาได้ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งพร้อมกับความหวังบางอย่างที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นเป็นสองคนที่เรียกว่ามาพบกันแล้วก็ให้กำลังใจจับมือกันไป
11: มาเติมเต็มกันแล้วก็ใช้ชื่อเหมือนในซีรีส์เลยนะ
10: ใช่
11: เ
10: หมือนสองมิวส์ได้มาพบกันด้วยโหชอบชื่อจังเลยอ่ะ
11: เขาหมายถึงอะไรอ่ะมิวส์คืออะไรอ่ะเบิร์ด
10: มิวส์นี่น่าจะเป็นแบบว่าเนี่ยผมก็ยังดูอยู่เนี่ยอ๋อแรงบันดาลใจ
11: อ๋อมิวส์โอเคเป็นเทพธิดาผู้ให้กำเนิดแรงบันดาลใจหรือแปลว่าแรงบันดาลใจ
10: เฮ้ยมันซึ้งขึ้นนะเนี่ย
11: อ่ะโอเคเรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่4ชื่อเรื่องว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของหัวใจ เป็นเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มนะคะที่ต้องเจอกับพ่อหมอจากนาปากาเลซี่อิงนะคะเขาเล่าไว้ว่ากอนเนี่ยเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่กำลังเครียดหนักเลยเพราะว่าชาวบ้านนะไม่ยอมขายที่ดินสร้างคอมมูนิตี้มอลตามคำเตือนของพ่อหมอวันซึ่งพ่อหมอวันเนี่ยอ้างว่าที่ดินมันมีอาถรรพ์ถ้าขายแล้วจะซวยกอนก็เลยบุกมาหาพ่อหมอวันถึงสำนักพร้อมกับยื่นข้อเสนอ50ล้านถ้าช่วยพูดให้ชาวบ้านยอมขายที่ดินวันก็ตาโตด้วยความโลภรีบปั้นนะเป็นตัวว่าเนี่ยต้องทำพิธีใหญ่นะทั้งที่ความจริงเนี่ยเขาเป็นแค่หมอผีต้มตุ๋นที่ใช้จิตวิทยาหลอกชาวบ้านไปวันๆแค่นั้นวันจัดพิธีใหญ่ระหว่างพ่อหมอร่ายรำจู่ๆก็เกิดพายุหมุนแล้วก็ไฟดับสนิทก่อนตกใจกลัวจนสติหลุดกระโดดโผกอดซุกซบเข้ากับอกของพ่อหมอวันแน่นขณะที่วันเองก็สะดุ้งกลัวผีไม่แพ้กันเมื่อไฟติดสว่างชาวบ้านต่างอึ้งที่เห็นพ่อหมอยืนโอบกอด นักธุรกิจหนุ่มแน่นไม่ปล่อยก่อนเงยหน้าถามด้วยดวงตาน่ารักจนวันใจสั่นแรงเทวดาท่านบอกอะไรเหรอครับบอกว่าท่านยอมรับเจ้าแล้วแต่มีข้อแม้เดียววันกระซิบให้ก่อนมาช่วยพัฒนาชุมชนร่วมกับฉันทุกสัปดาห์สิ้นคำประกาศชาวบ้านต่างพากันเฮและยอมเซ็นสัญญาขายที่ดินให้โดยดีทิ้งให้นักธุรกิจหนุ่มจอมเนียต้องกลายมาเป็นผู้ช่วยพ่อหมอจอมกะล่อนเปิดฉากความรักป่วนๆที่หอมกลิ่นธูปและเสียงหัวใจเต้นแรง
10: โอ้โห
11: หอมกลิ่นธูปนะเสียงหัวใจเต้นแรงเข้าใจเข้าใจเบียดเปย
10: ครับผมเป็นพ่อหมอที่น่ารักมากเลยนะอ่ะเรื่องสุดท้ายของเราเลยครับเรื่องที่5นะฮะชื่อเรื่องว่าถ้าโลกหายป่วยแล้วเราค่อยรักกันหรือว่า Before the World Heals นะครับนามปากกาโดยคุณ MC เมื่อเชื้อปริศนาฆ่าชีวิตผู้คนนับพันรัฐบาลเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าเรนเข้าสู่ภาคสนามเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ไร้ประวัตินะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและการแฝงตัวพูดน้อยจนแทบไม่มีใครอ่านความรู้สึกออกเลยมาร่วมงานกับหมอทีฮะนักวิจัยที่แทบไม่เคยก้าวออกจากห้องแลบเลยพัฒนายารักษาโรคอย่างเดียวทีรู้จักเชื้อผ่านกล้องจุลทรรศน์ส่วนเลนเนี่ยรู้จักผ่านคนที่กำลังจะตายหลายเดือนที่ต้องพึ่งพากันเหมือนแนวแบบว่าช่วยเหลือกันไปกันมานะฮะเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นคนสำคัญจนคืนหนึ่งทีเกิดถามขึ้นมาว่าถ้าผมบอกว่าชอบคุณล่ะเรนนิ่งไปคู่หนึ่งเขาไม่เก่งพูดเรื่องความรู้สึกเลยและครั้งนี้ก็เช่นกันเพียงถอดสร้อยข้อมือของตัวเองสวมให้ทีแล้วพูดว่าถ้าเราหยุดเชื้อนี้ได้ค่อยมาถามผมอีกครั้ง6เดือนกว่าครับยารักษาสำเร็จทีเนี่ยกลับมายืนตรงหน้าเขาแล้วถามเหมือนเดิม
11: ว่า
10: วันนี้ผมถามได้หรือยังเรนเงียบก่อนจะดึงแขนเสื้อขึ้นเผยสร้อยแบบเดียวกันบนข้อมือพรุ่งนี้ผมต้องไปแล้วแล้วจะกลับมาไหมเลนจับมือทีไว้หลวมๆเก็บสร้อยไว้สินั่นคือคำตอบทั้งหมดของเขาวันรุ่งขึ้นทีกลับเข้าห้องแลบส่วนเลนก็หายไปพร้อมภารกิจใหม่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นอะไรกันและไม่มีใครจำเป็นต้องรู้เพราะทุกครั้งที่เรนกลับมาเนี่ยจะมีคนคนหนึ่งรอเขาอยู่ที่เดิมเสมออ๋อสุดท้ายแล้วก็คือชอบกันและกันจากคนแปลกหน้าสู่คนรู้ใจ
11: ด้อมนี้เขาก็มีมุมหวานๆเหมือนกันนะ
10: เยอะเลย
11: แต่ว่า จริงๆเราก็ค่อนข้างจะใสๆด้อมเนี้ยไม่ค่อยดาร์กมากเนาะ
9: ก็จริงนะเพราะว่ามีใสๆมีโค้ดน่ารักน่ารักก็มา
11: ใช
9: ่แนวที่ดินหมอผีแบบคอมเมดี้หน่อยก็มีด้วยนะ
11: ค่ะ
9: ครับ
11: อันนี้ก็คือ5เรื่องนะคะที่พวกเราคัดมานั่นเองขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกๆเรื่องเลยแล้วก็รู้ว่าทุกคนเขียนมาด้วยความรักแล้วก็ความตั้งใจเนาะ
9: ครับผม
11: ครับเดี๋ยวเราต้องเบรกกันแล้วในชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสายลับแล้วก็พลแน่นอนค่ะตอนนี้เขาอยู่ในสตูแล้วด้วย
9: ครับผมเดี๋ยวก่อนไปเจอสายลับไปพลนะครับแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับอาหารแมวมิมิแบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักนะฮะซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมิมิดีๆทุกมื้อจ้ะ
11: ค่ะเดี๋ยวเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันใน EFM Fandom Live ค่ะ
12: EFM Fandom Live
13: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื
8: ้อสวัสดีครับสายลับครับผมพลครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: เย้ Yay!
14: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
15: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: นะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินโนะ
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
2: ว้าวกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
8: ให้กิน

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 十分去完美。
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freestyle อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM NewsEFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองนายกทรงศักดิ์สั่งเร่งระบายน้ำแบบย้อนสอนในพื้นที่ประทุมธานีและเกิดเหตุดินสไลด์ทับคนตกลงในท่อลึก3เมตรในซอยปรีดีพนมยงค์14สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รองนายกทรงศักดิ์เร่งบริหารการระบายน้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีพร้อมสั่งเปิดเครื่องสูบน้ำย้ำติดตามมวลน้ำเหนือและฝนละลอกใหม่อย่างใกล้ชิดคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครโดยยอมรับว่าเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่คลองหลวงประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากปริมาณฝนตกหนักกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ประกอบกับพื้นที่รับน้ำจากคลองระพีพัฒน์และมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะจึงจำเป็นจะต้องระบายน้ำออกสู่พื้นที่คลองต่างๆเพื่อเป็นการระบายต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาโดยได้มีการสั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำย้อนสอนจากพื้นที่ต่ำไปยังพื้นที่สูงและระบายออกเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่โดยเร็วสำหรับระดับน้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มทยอยลดลงอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์มวลน้ำเหนือที่คาดว่าจะเข้าสู่พื้นที่ในช่วง 2-3 วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับฝนตกเพิ่มในช่วงสัปดาห์หน้านภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: กองทัพเรือระดมกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำ14ลำเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลาดกระบังหัวตะเข้ทับยาวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือจัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำ14ลำเข้าประจำพื้นที่สะพานลาดกระบัง4ลำสะพานหัวตะเข้6ลำและสะพานทับยาว4ลำเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วทั้งนี้การปฏิบัติงานพบอุปสรรคด้านอุปกรณ์บางส่วนแต่กำลังพลได้เร่งแก้ไขปัญหาและดำเนินการในจุดที่มีความพร้อมโดยเร็วขณะเดียวกันอยู่ระหว่างซ่อมแซมเรือที่ชำรุดเพื่อให้สามารถเสริมกำลังพลและปฏิบัติงานได้ครบตามแผนกองทัพเรือขอให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วนกองทัพเรือหมายเลข1696ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: เกิดดินสไลด์ในซอยปรีดีพนมยงค์14มีผู้ติดค้างในท่อติดอยู่ใต้ดินลึก3เมตรกู้ภัยเร่งช่วยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18:47 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าได้รับแจ้งผ่านสายด่วน199เกิดเหตุดินสไลด์ภายในซอยปีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71แขวงพระโขนงเหนือเขตพัฒนา

0: ้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ทุกความพยายามอาจยังไม่เห็นผลแต่ทุกความอดทนจะไม่สูญเปล่า
3: สวัสดีครับสายลับครับผม
4: พลครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เย้
5: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่ by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
6: Fandom Life นะคะตอนนี้เราอยู่กับหนึ่งคู่จากอีกาสมาคมนะคะสายลับพลสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: มาแล้วโอ้นี่แต่งตีมาดำเลยเท่ๆเลยคูล
7: ๆครับเออสบายๆครับ
10: จริงๆไม่ได้เจอพี่2คนมาเขาบอกว่าประมาณปีเท่าไหร่นะ
7: เกือบๆ2ปีมั้ย
10: ปี67อ่ะ15กุมภาพันธ์ปี67ตอนนั้นน่ะ Phantom Live เราพี่แนนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของการมอบรางวัล
7: ใช่
10: แล้วพวกคุณ2คนได้รับรางวัลก็คือคู่หูโลกวิญญาณที่คนนึงชอบเข้าวัดก็คือพี่พลอีกคนนึงก็ชอบเจอผีซึ่งไม่รู้ชอบจริงหรือเปล่า
7: ไม่มีใครชอบ
4: ไม่ชอบ
10: เออ2ปีแล้วพี่นี่ๆๆนี
6: ่
7: โอ๊ยเฮ้ยจบผมคุณผมอะไรอ่ะเอ้ยคือนี่แหละ
10: เอออุ้ย
6: เด
10: ี๋
6: ยวว่า
10: แ
6: บบผมเลยนะฉันก็อ้วนมากตอนน
10: ั้
6: น
10: โอ้ยดูดิ
7: เปลี่ยนไปโอ้ยเยอะพอสมควร
10: เยอะพอสมควร
7: นี่คือเซตเดิมเลยเนอะ
10: ใช่นี่คือเซตเดิมเลย
6: ใช่ใช่
10: ที่ตอนนั้นหน้าเด็กทุกคนเลยนะ
6: แต่เด็กมาก
10: โอ้
6: ใส่แล้วแอบเหมือนเดิมนะ
10: ใช่ไหม
6: จริงแค่สมบ
7: ูรณ์
6: ว
7: ัน
6: น
7: ี้ของเปลี่ยนไป
10: แต่พี่ดูแบบเขาเรียกว่าสมาร์ทคูลมาดแมนแบบเท่ขึ้นเลยนะพี่
7: ใช่ครับอาจจะเป็นเพราะชุดส่งหรือเปล่า
10: ใช่ก็มีผลทรงผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แปลกตาไปเลยวันนี
7: ้ครับผม
10: สำหรับผมคือพี่จริงๆนะ
11: เออ
10: เนี่ย
7: คือเปรียบเทียบกับนี่โหกะลาเลย
10: โหแบบว่าคนลุกเลย
11: นี่ผมจริงไหมน้อง
7: ผมมีจริงครับแล้วก็มีไม่จริงครับ
11: หล่อแล้วผมไม่จริงนี่เจ้าของยังอยู่ปะ
7: หายแล้วคู่หูโรควิญญาณมาแล้ว
10: โรควิญญาณ
11: เดี๋ยวขอมอบฟิกก่อนดีกว่า
10: ครับผม
11: ฟิก5เรื่องที่แฟนๆเขียนมาให้ปกติน้องอ่านฟิกกันไหมครับขอบคุณ
7: มีครับมีตามด้วยมีได้แต่งด้วย
11: แต่งด้วยหรอ
7: ใช่ครับขอบคุณครับ
11: นี่ด้านน
7: ะได้ครับผม
11: มีหลากหลายพอร์ตมีแบบเป็นฟิลพ่อหมอกับนักธุรกิจก็มี
10: เท่เลยนี่มีแบบฟุตบอลด้วยฟุตบอลพี่เออนักกีฬาม
7: ีหลายแบบเลย
10: หลายแบบเลย
11: แบบเลย
10: เฮ้ยปกติพี่เคยแต่งด้วยเหรอ
7: เป็นตอนนั้นเป็นที่เราทำรายการกันใช่ครับ
10: แต่งแนวไหนพี
7: ่โอ้แต่ง
10: โอ้โหมั่วซั่วเลย
7: แบบแต่งกันเองเลย
10: ไม่ได้เออ
7: คือเข้าใจเลยว่าการเป็นนักเขียนนิยายนี่มันยากมาก
10: จินตนาการ
7: จินตนาการต้องแบบสูงมากคลังในหัวเขาต้องเยอะมากจริง
10: ๆเลยจะเป็นเรื่องคำอีกเน
7: า
10: ะพี่ต้อง
7: คำตัวละครสิ่งที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหคือแบบสุดยอดมาก
10: อืม
11: แล้ว

0: ที่เหมือนแบบว่าเราอันนี้คือเราไว้เพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์นักเขียนใช่ป่ะเราเคยแบบตั้งคำถามแบบว่าเอ๊ะแล้วคนที่อยู่อีกการสมาคมทำไมเขาไม่ไว้บ้างทำไมแบบนักเขียนผมสั้นก็มีทำไมต้องเป็นเราผมยาวหรือเราชอบอยู่แล้ว
1: ผมว่าในตัวคาแรคเตอร์สันเนี่ยน่าจะเป็นชอบแฟชั่นครับด้วยความไว้ผมยาวดูการทำไฮไลท์แบบคือต้องแซ่บต้องสวยในตัวของสันนี่
2: มีความยูนิคเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับผม
0: เหมือนเข้ากับน้อง
2: เข้ามากเลยพี
1: ่พอได้ใช่ไหมครับ
0: พอได้พอได้แต่อยากเห็นสายลับลองเอาผมไปท่าเหมือนได้ปะ
1: ลองไหม
3: เออไปดูนิดนึงได้ไหม
1: เอาผมยาวไหมเฮ้ยแต่เขาเคยไว้รู้ผมยาวเหมือนกันนะ
3: หรอ
0: เฮ้ยจริงหรอ
1: ใช่ๆครับ
2: เมื่อนานมาแล้ว
1: นานมาแล้ว
2: นานมาแล้ว
1: ลองไปดูใน IG เขาได้
2: ยาวขนาดไหนพี่สารับตอนนั้น
4: ยาวกว่านี้ครับยาวกลาง
0: หลังเลยหรอ
2: โอ้หนุ่มเท่สมหนุ่มเซอร์ใช่ไหมพี่ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเอออยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวไปไล่ตามดูได
0: ้
2: นะครับ
0: โอเคตอนพี่สารับเห็นน้องพลลุคนี้ครั้งแรกเป็นไงบ้างรีวิว
4: ครั้งแรกแปลกตาครับแต่ก็ด้วยความที่เคยไว้ผมยาวเนาะเราก็คิดในใจดิเตรียมตัว เตรียมตัวเข้าร้านสระผม เข้าอะไรแบบเงี้ยเพราะว่าเราเคยไว้ผมยาวเราเข้าใจผู้หญิงเลยว่าทำไมเขาไม่สระผมเองวะทำไมเขา
0: เข้าร้าน
4: มันดูแลยากกว่าจะสระกว่าจะแห้งกว่าจะโอ้โหใช้ชีวิตยาก
1: เข้าใจมากๆเลยครับ
2: นี่ขนาดว่าไว้ไม่ได้เท่าตอนนั้นของพี่สายลับด้วยใช่ไหมพี
4: ่
2: เออแต่สารภาพตามตรงวันนั้นเนี่ยที่ผมไปเจอพี่อ่ะ
1: เจอกัน
2: ที่นึงพี่ผมก็เดินผ่านเขาแล้วเดินผ่านเขาอีกเดินไปแล้วเดินไปอีกไม่รู้ว่าเป็นพี่พลเลยอ่ะเออ
1: ซึ่ง
2: แบบจำไม่ได้เลยแล้วก็คาแรคเตอร์ที่แบบที่เราเห็นนะคือแบบเท่ขึ้นเยอะนี่เหรอพี
1: ่
2: นี่คือรูปเต่าพี่อ่ะนะ
4: ตอนไว้ผมยาว
2: เฮ้ยฟีลแบบนักร้องวงร็อกมากเลยอ่ะ
1: เฮ้ยอันนี้ไม่ลึกปีลึกอยู่นะ
4: อันนี้ไม่หรอก
2: เฮ้ย
0: มันไวเพราะงานหรือว่าเพราะอะไรอ่ะครับ
4: ขี้เกียจเลยครับ
0: อ๋ออยากไวเอง
4: ผมขี้เกียจแบบแล้วขับมอเตอร์ไซค์ด้วยถ้าแบบมันเซ็ตผมไม่ได้อยู่แล้วใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยครับมันก็ง่ายต่อการแบบใช้ชีวิต
0: เออก็เท่ไปอีกแบบ
4: ใช่ๆ
0: ก็เป็นอีกรูปนึงอ้
2: าวแล้วตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจแบบตัดสั้นลงเลยพี่มันมีเหตุการณ์มั้ยพี
4: ่ตัดสั้นเพราะเนี่ยแหละครับเริ่มไม่ไหวกับการการใช้ชีวิตการดูแลการสระการเข้าร้านอะไรเงี้ยครับ
2: เข้าใจได้เข้าใจได้เออก็เป็นมูดที่ดีนะฮะนี่พูดถึงเรื่องของงาน The Cloud Club First Premiere หน่อยของซีรีส์ที่มีแฟนๆเข้าไปรับชมพร้อมกับพี่ๆด้วยซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยก็จะมีซีนหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะมากก็คือซีนที่พี่เสรากับพี่พลเนี่ยพูดคุยกันว่าเหมือนเป็นที่สบายใจของกันและกัน
4: ครับผม
2: อยากให้ลองขยายความหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องนี
4: ้ว้าว
1: ว้าวเลย
4: ก็ด้วยความที่ทำงานกันมานานครับแล้วก็เหมือนคนมันอยู่ด้วยกันมานานเราก็จะรู้เขาเรียกรู้มือ
1: จังหวะรู้อะไร
4: จังหวะรู้อะไรเงี้ยครับแล้วเวลาแบบเหมือนบางคนเนี่ยถ้าจะต้องเป็นเขาเรียกอะไร NC เลิฟซีนอะไรเงี้ยครับคนก็จะแบบว่าเหมือนตื่นเต้นหรือทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเขาเราแบบก็ชิวๆได้เลยไม่ต้องสะกิดเดี๋ยวติดให้เลยอะไรอย่างเงี้ย
1: รับส่งได้เลยรับส่งได้เลยครับ
4: ใช่แล้วส่วนใหญ่ที่เราจะถ่ายกันอ่ะส่วนใหญ่เป็นซีนแรกด้วยซีนแรกของวันอะไรเงี้ยต้องแบบก็ต้องมาจูบกันและต้องมาเลิฟซีนอะไรเงี้ยแหละเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เวลาจะเล่นหรือเวลาจะนอกบทอิมพอไวอะไรเงี้ยก็จะแบบกล้าทำเพราะว่ารู้ว่าเขาทัน
2: ซึ่งมันยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าจังหวะกันเนี่ยพี่พลอะ
1: คือต้องบอกว่าเอาจริงใช้ชีวิตอยู่กับพี่สายเยอะกว่าที่บ้านอีกคือเจอด้วยกันบ่อยมากด้วยการทำงานเอ่ยหรือทำอะไรเอ่ยเงี้ยเราจะเจอกันบ่อยเพราะฉะนั้นแบบพอเหมือนเรามีคนที่เราไว้ใจได้ความสบายใจเงี้ยเวลาทำอะไรเราก็จะมั่นใจมากขึ้นครับเวลาแบบเราจะพรีเซนต์อะไรออกมาเรารู้ว่าอย่างเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเสมอครับ
0: กี่ปีแล้วครับที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ทำงานด้วยกันมา
1: 3-4 ปี
4: เข้า4แล้ว
1: ใช่ครับเข้า4ปีแล้วคร
0: ับ แต่ว่ามันใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมันก็น่าจะแบบสนิทกันมากคือเวลาก็ประมาณนึงแต่ว่าเวลาที่ใช้ด้วยกันอย่างที่น้องบอกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับทำงานด้วยกันเนี่ยไปบินต่างประเทศด้วยกันหรือว่าเวิร์กช็อปหรือว่าแสดงเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ่อยครับ
0: ครับ
2: เอาจริงนี่เราก็พอเมื่อกี้พี่พูดขึ้นมาว่า 3-4 ปีเอาจริงสำหรับผมที่เห็นพี่ๆมา30เร็วเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: เร็วมาก
2: แป๊บเองอ่ะตอนนั้นเรามาเรื่องซีรีส์แรกๆที่พี่แบบ
1: ใช่เรื่องแรกกันอยู่เลย
2: เรื่องแรกกันคุยกันอยู่เลยอ่ะสักพักเนี่ยจากหน้าม้าตอนนู้นนะฮะ
1: มาเป็นผมยาวตอนนี
2: ้เรามาไกลแล้วเร็วมากๆเลยฮะ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามีเซตคำถามพิเศษมาลองถามกันเล่นๆนะคะชื่อคำถามว่า คำอธิษฐานกลางสายฝนให้มันเข้ากับบรรยากาศฝนๆช่วงนี้เนาะถามนะคะข้อแรกถามสายลับคนว่าถ้าคุณเนี่ยได้ไปเที่ยวด้วยกันท่ามกลางธรรมชาติแล้วฝนตกหนักคุณจะเลือกอะไรระหว่างวิ่งตากฝนยิ้มหัวล้อกลับบ้านไปด้วยกันหรือจะนั่งหลบฝนคุยกันเรื่อยๆจนฝนหยุดก่อนแล้วค่อยกลับอธิบายคำตอบด้วยนะว่าทำไมถึงเลือกอันนั้น
4: ถ้าเป็นผมตอบว่า
1: ได้
4: ถ้าเป็นท่ามกลางธรรมชาติเราจะเลือกนั่งพูดคุยกันก่อนแล้วก็รอให้ฝนตก
2: หยุด
4: ค่อยเอ้ยรอให้ฝนหยุดแล้วค่อยพากันกลับบ้าน
0: ทำไมอ่ะคร
4: ับ ทำไมเพราะว่าผมว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เขาเรียกอะไรเสพบรรยากาศก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งของเวลาบรรยากาศที่ฝนตกกับไม่มีฝนอะไรเงี้ยมันก็จะคนละมูดกันแล้วก็แบบพูดคุยกันไปชิวๆ
2: อากาศก็จะเย็นชื้นๆด้วย
0: คนละครับ
1: ถ้าเป็นผมนะครับอันจริงแบบนี้ก็อยากแต่พอนึกถึงเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะถ้าเราได้ลองลุยฝนผมว่าก็สนุกไปอีกแบบนึงจริงผมว่าแบบไหนมันก็ดูได้ทั้งสองแบบแต่ถ้าผมว่าลองลุยดีกว่าลองลุยไปทำ
4: วิ่งไปก่อนครึ่งทางแล้วค่อยนั่ง
1: ค่อยนั่งไปครึ่งทางนั่งคุยสักพักเราเหนื่อยแล้
4: วแล้วก็วิ่งต่อ
1: วิ่งต่อ
2: เออ
0: ปณีปนอม
2: ก็ดีนะนี่เข้าใจกันดีโอเคถามพี่สายลับนะฮะอันนี้คำถามแยกเลยถ้าพี่สายลับสังเกตเห็นว่าพี่พลเนี่ยเริ่มมีอาการฝนตกในใจคือความหมายก็คือดูเศร้าวันนี้ไม่สดใสเลย
4: ครับ
2: พี่สายลับจะทำยังไงให้ฝนในใจของพี่พลหายไป
4: ฮะอุ้ย
2: ให้เขาหายเครียดอย่าง
0: น
2: ี้ดีกว่า
0: ซื้อได้เครื่องยนต์โลก
2: มาปั่นเลย
4: ด่วนหายเครียดอ่ะจริงๆมันก็ได้หลายอย่างนะพาชวนกินก็ดีขึ้นหรือจริงๆปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวมันก็ดีขึ้น มันได้หลายวิธีมากเลยสำหรับเขาไปชวนเขาคุยแบบปั่นทำให้เขาคุยกวนๆเขาก็โอเคก็ดีขึ้นจริงๆได้หลายอย่างดีเถอะอย่าเศร้า
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสดใสอยู่แล้ว
4: ใช่ๆครับใช่ครับ
0: ครับงั้นถามพี่พลบ้างถ้าพี่พลสามารถอธิษฐานอะไรก็ได้กลางสายฝนแล้วคำอธิษฐานนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงพี่พลจะอธิษฐานอะไรให้พี่สายลับ
1: โอ้นี่ก่อนเลยขอให้ฝนหยุดตกครับขอให้น้ำไม่ท่วมครับเพราะรถพี่สายลับเนี่ยมันจะดับ
0: เข้าไหมลูก
2: โดนไหมพี
4: ่ไม่โดนครับแต่คือตอนนี้เวลาฝนตกปุ๊บผมระแวงละไม่กล้ารถออกละ
1: ก็วันนี้ผมไปรับเขา
4: ใช
0: ่อ๋อ
4: ผมให้เขาแวะรับ
2: เขาอ๋อไม่กล้าขับออกมา
4: ไม่กล้าเลยใช่ๆเพราะว่าคือกลัวมาได้แต่กลับไม่ได้
2: อ
4: ัน
2: นี้เข้าใจเลย
4: อย่างนี้ครับ
1: แล้วผมเอารถผมมันสูงหน่อย
4: สูง
1: กว่าเขาเลยติดไปด้วยแล้วกันไปรับหน่อย
4: ควรหน่อย
0: เพราะว่าแถวที่จะรับอยู่คือท่วมสูง
4: คือมันก็ท่วมไม่ได้มาถึงที่เราอยู่ครับแต่ว่าเป็นในกรณีที่เขาล้อมเราอยู่
2: จะออกก็ออกแล้วมันก็ลำบาก
4: ใช
0: ่
2: ขากลับมันก็ต้องผ่านจุดน
4: ี้ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วโตวันนี้มันก็ยังแบบสบายๆแต่พี่ไม่กล้าโตนี้พี่ไปรับ
1: แต่ไปรับครับ
2: โอเคโอเคอ่ะ
0: เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องซีรีส์กันบ้างนะคะ The Crow Club อีกาสมาคมซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้มันก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4เรื่องย่อยในนั้นใช่ไหมซึ่งของเราเป็นตัวแทนจากเรื่องเขียนคาด
1: ว่
0: าตะวันเขียนคาดแบบคาดเหมือนอาคาดอย่างเงี้ยทำไมถึงเขียนคาดอ่ะหรือบอกไม่ได้มันจะสปอย
1: มันยัง
4: ไม่ได้ยัง
1: บอกไม่ได้มันจะถือว่าสปอย
2: มันมีจุดสำคัญอยู่ในเนื้อเรื่อง
4: ใช่ครับ
2: เนี่ยเขาถามมาตลอดไม่สงสัยว่าทำไมต้องเขียนคาดเขาถามตลอด
4: มันมีเหตุ
0: ตะวัน
1: มันมีเหตุครับไม่มีเหตุครับ
2: โอเค
1: ถ้าบอกปุ๊บนี่จบเลย
4: จบเลย
1: เรื่องจบเลย
0: แต่ว่าตะวันก็คือเพราะว่าเราเป็นนักเขียน
1: ลองตีความตะวันแทนอะไรบ้างเป็นแสงอาทิตย
0: ์ซัน
1: เป็นอาทิตย์เป็นซันหรือเปล่า
0: ใช
1: ่เป็นอะไร
2: อ๋อเฮ้ยมันมีความหมาย
4: ขนมไง
2: ไอ้เดี๋ยวเดี๋ย
1: วคุณเป็นเวของกินละ
0: เขียนคาด
2: คำว่าเขียนคาดนี่แสดงว่ามันคือคลายแม็กของเรื่องเลย
1: ครับผม
2: โอเคโอเคเออนี่เขาสงสัยไงผม
0: สงสัย
2: สงสัยแต่ในห้องแล้วเมื่อก
0: ี้จะเฉลยประมาณ EP ไหนคะ
1: EP 16ครับผม16
2: ฮะแล้วเพิ่งเริ่มด้วย
0: เฮ้ยแล้วเราแบบว่าไปเป็นนักเขียนอะไรเงี้ยมันมีอินไซต์อะไรของนักเขียนบ้างที่เราต้องไปเรียนรู้หรือว่าต้องไปแบบเรียนแบบเพิ่มเติมอะไรเงี้ย
1: ผมแอบกระซิบถามนักเขียนครับว่าเป็นนักเขียนต้องเป็นยังไงบ้าง
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าเป็นคนที่เพ้อเยอะๆหน่อยแล้วก็คิดเยอะๆหน่อยฟุ้งๆหน่อยจินตนาการดี
0: ๆเป็นปกติของคนป่ะหรือไม่ใช่เนเจอร์เราเลย
1: เป็นคนที่คิดเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ ฟุ้งขนาดนั้นครับแต่ว่าเราก็ลองแบบไปเรียนรู้จากเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างการเป็นนักเขียนต่างๆแล้วก็รวมถึงการไปคุยกับคนเขียนบทเลยครับว่าเป็นยังไงมาเขาบอกให้สังเกตเยอะๆรอบตัวเนี่ยแต่ว่าคนได้พื้นฐานการที่ชอบสังเกตอยู่แล้วว่าแบบคนเนี่ยทำอะไรการเนี่ยคนเล่นมือถือไถ่เนี่ยผมก็จะสังเกตคนเป็นปกติอยู่แล้วก็เลยได้ตรงนี้มาใช้ด้วยเหมือนกันครับ
0: ครับแล้วพี่สายลับล่ะในเรื่องเราก็คืออยู่ในอีกาสมาคมแต่ว่าลุกเราก็มีความแบบเท่ๆแบดๆก็เป็นทางเราอยู่แล้วปะ
4: ก็ถ้าเป็นแบบพื้นๆก็โอเคประมาณหนึ่งแต่ถ้าให้ลงลึกความเป็นทะเลเลยก็ค่อนข้างที่จะหาแบบหาเล็บเยอะแล้วก็หาแมททีเรียลที่จะมาเติมเป็นทะเลค่อนข้างเยอะครับ
0: เป็นแนวไหนบ้างคะประมาณไหน
4: จริงๆทะเลเขาเป็นเหมือนในคลับเนี้ยคนก็จะมองแค่ว่าเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นหนุ่มกลางคืนอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาเป็นคนที่แบบด้วยความที่ไม่เชื่อเรื่องความรักแต่เขาไม่ใช่ไม่รักคนนะไม่รักไม่ห่วงไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็รักคนรอบข้างแหละห่วงคนรอบข้างแต่ว่าเขาแค่ไม่เชื่อว่ารักแท้มันมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วเขาเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็คือบางทีอาจจะมองว่าเขาเจ้าชู้ด้วยซ้ำแต่จริงๆเขาไม่ได้คิดอะไรกับใครเลยเขาไม่สนใจเรื่องความรักแล้วก็ใครจะชอบก็ชอบใครแบบไม่ได้คือบางทีความเฟรนลี่ของเขาอะทำให้คนคิดว่าเขามีใจให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนเข้าใจ
2: ให้ความหวังเขาอีก
4: ความหวังอะไรอย่างเงี้ย
2: มองเป็นเจ้าชู้
4: มิมี่เขาก็จะเป็นเหยื่อ
0: แต่เขาก็เหมือนแบบเอาจริงมันก็คิดไปทางนั้นได้นะอย่างซีนที่คุณแบบว่าเราไม่มีเคมีเราไม่เข้ากันหรอกอยู่ก็จูบเขาเลยอย่างเงี้ย
4: ใช่
0: มันก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเนาะ
4: จริงๆเราอ่านบทเจอเราก็ไวอย่างนั้นเลยเหรอ
0: เออแต่ที่คาดไม่ถึงอย่างคือตอนที่หยิบซองมาคือพี่นันกล่าวว่ายังไงก็บุหรี่สรุปเป็นอมยิ้ม
4: อมยิ้มเนี่ยมันจะขัดกับลูกเขาที่แบบเป็นแบดบอยแต่เขาไม่สูบบุหรี่เขาอะไรอย่างเงี้ยพกลูกอม
1: ลม
0: แต่เขียนคาด
2: เอาอีกแล้วเขีย
0: น
2: เอาอีกแล้ว
1: ยังติดใจคำว่าคาด
2: คาใจแล้วเนี่ยคนคาใจ
0: เขียนคือเนี่ยว่าตะวันเนี่ยต้องคนนี้แหละ
2: ก็ชื่อ
0: ก็ต้องอยู่ปมที่อยู่ที่คนนั้นแหละ
4: เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผม
2: หรือว่าจะย้อนไหมแบบชื่อตัวหลังมีความหมายมาเป็นชื่อตัวหน้างงไหม
0: ไม่งงแต่ไม่เข้าใจ
2: ผมก็ยังงงอยู่ตอนนี้ผมพูดอะไรวะ
0: อะไรอีก3เรื่องที่มีก็คือมันจะเกี่ยวเนื่องกันมันคือมันเส้นเรื่องเดียวกันป่ะคะ
4: คือเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าที่เราก็เจอกันเหมือน
0: อยู่ในสมาคมเดียวกัน
4: อันนี้ก็ลูกค้าเข้ามาที่คลับบางคนก็เป็นเด็กส่งของอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเจอวนๆกัน
2: มันก็จะมีเส้นเรื่องต่าง
1: ๆใช่ครับมีแบบ4ภารกิจที่ในสมาคมจะได้รับทำอย่างเงี้ย
2: ซึ่งฟิวพี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นชีวิตคู่รักปลอมๆ
1: ใช่ครับเพื่อจ้างมาเพื่อเป็นผมจะได้เขียนนิยายได้ครับก็คิดนิยายไม่ออกไม่รู้จะเขียนยังไงแล้วเราเจอเขาเรียกว่า husband material ที่เราแบบเราคิดว่าเนี้ยคนแบบเนี้ยจะมาแต่งนิยายให้ได้
0: ซึ่งตอนแรกอ่ะเราคิดแบบนี้จริงๆหรือว่าในบทคือเราก็แอบปิ๊งคนนี้ก็เลยเอานี้เป็นข้ออ้าง
1: อันนี้หมายถึงใน
2: เรื่องเลยพี่
1: อ๋อในซีรีส์นะซีรีส์คือเราเจอเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเราได้คาแรคเตอร์ที่เราเหมือนคาแรคเตอร์ในฝันครับของการเขียนนิยายแล้วพอเราเจอตัวเป็นๆขึ้นมาอย่างเง
0: ี
1: ้ยเราก็เลยอยากจะจ้างเขามาแต่งงานเพื่อให้เรารู้ว่าความรักจริงๆมันเป็นยังไง
0: อ๋อเป็นเรื่องงานก่อน
1: ใช่คร
0: ับ แต่เดี๋ยวพอจ้างไปแล้วมันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทาง
1: ใช่ครับพอเราอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยรู้จักกันไปเรื่อย
2: ๆและอย่างพอป้าแก้มเหมือนพูดมาว่าแบบฟิลตรงสเปคมาก่อนแล้วอ่ะมันก็เลยอยากแต่งต่อให้จบแล้วก็เกิดไปเกิดมาก็เป็นความใกล้ชิดด้วย
0: ค่ะในชีวิตจริงถ้ามันมีอีกาสมาคมจริงๆคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันวุ่นวายไหม
4: แค่ในเรื่องก็ผมยังรู้สึกวุ่นวายเลย
1: มันวุ่นวายมากเลยนะ
4: แค่คนมีแค่นั้นอ่ะมันวุ่นวายมากแล้วอ่ะ
0: สมมุติถามงี้ดีกว่าสมมุติว่าถ้าในเรื่องไม่มีอีกาสมาคมคุณเป็นแค่บาร์เทนเดอร์ แล้วคุณเป็นนักเขียนแล้วคุณไปเจอกันมันจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันก็น่าจะแบบแค่มองกันคุยแบบผมอาจจะได้เรฟเฟอเรนซ์จากเขาแต่ก็คงไม่เข้าไปกล้า
0: ไม่มีการว่าจ้างเกิดขึ้น
1: ใช่ครับที่อยู่เราไปว่าจ้างเขาผมว่าก็แปลก
0: ๆ
1: ไปคุยกับเขาขนาดนั้นก็
4: เขาแปลกตั้งแต่เขา
1: อ๋อ
4: ฮิวพิมดีดเข้ามาในคลับแล้วไม่มีคนปกติทำ
1: จริงเรื่องนี้ผมว่าไม่มีใครปกติสักคน
4: ไม่มีใครปกติ
2: มันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ซีนิดนึง
2: ใช่ใช่แต่ก็ดูแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพร็อพที่สวยดีนะเนี่ย มันเท่นะทำเป็นเล่นอ่ะมันเข้ากับเขาเรียกว่าพร็อพกระด้านหลังด้วย
1: พิมพ์ยากมากเครื่องพิมพ์ดีด
2: ได้พิมพ์จริงๆเลยใช่ไหม
1: ได้พิมพ์ครับได้พิมพ์คือแบบโอ้โหคือมันต้องใช้แรงนิ้วเยอะมากครับในการกด
0: เออมันหนัก
1: ปกติคอมเราจะแบบเอาวางข้อมือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์อย่างน
0: ี
1: ้แต่เวลาพิมพ์ดีดมันต้องยกมือขึ้นครับเพื่อให้มีแรงกดลงไปยากครับ
2: แล้วพิมพ์แบบพิมพ์เป็นคำมันยากกว่ามิเตอร์ไหมผมไม่เคยทำเลย
1: ยากกว่า
2: เยอะเลยใช่ไหม
1: ยากกว่ามาก
4: เหมือนน้ำหนักแต่ละตัวไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันแล้วแรงนิ้วของเราไม่เท่ากันด้วย
2: เดี๋ยวนะน้ำหนักแต่ละตัวอักษรไม่เท่ากันหรอ
4: คือผมไม่รู้ว่าถ้าเครื่องมันสมบูรณ์ปกติอ่ะมันเป็นไหมนะแต่อันเนี้ยเราเล่นหลายอย่าง
1: โอ้ยี่สิบกว่า20-30 ปีแล้ว
0: ถ้าดูด้วยตากับเครื่องนี้อันไหนวินเทจ
2: บอกพอกันเลยบอก
1: ว่าเครื่องนี้ก็น่าจะอยู่มานานพอสมควรนะเครื่องนี้
4: น่าจะเพื่อนๆกัน
2: รุ่นเดียวกันเลยบอกให้อันเนี้ย
0: เนี่ยลูกระเบิดมาตกข้างๆเลยนะเครื่องน
2: ี
0: ้อ่ะโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังได้ร่วมงานกับอย่างนักแสดงรุ่นพี่อย่างพี่เคริสหอวังด้วยเป็นยังไงบ้างลูกอ่ะพี่เคริสเกรงไหม
4: ผมไม่เกรงเพราะเราเวิร์กช็อปเนาะแล้วด้วยความที่เราเป็นรองจากเจลินดาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบชิลไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องเราจะแบบสนิทค่อนข้างสนิทแล้วพี่คริสเขาก็น่ารักครับเขาก็แบบชวนคุยเขาชอบแบบอัปเดตความเจนซี
0: ซึ่
4: งพี่ถามผิดคนแล้ว พี่ไม่ต้องมาคุยกับผมคุยกับน้องนู่น อะไรอย่างเง
0: ี้ยเฮ้ยแต่เราก็ซีปะ
4: ก็ซีเพราะอยู่กับพวกนี้แหละครับ
0: เออแต่พี่คิดเขาบอกว่าเขาออกตัวไว้ก่อนนะว่าแบบขอวอนสาววายเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบต้องจำชื่อน้องจำชื่อจริงๆแล้วต้องจำในซีรีส์ต้องแบบ8คนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบบางทีสลับโพบ้าง
2: เข้าใจได้เข้าใจ
0: แต่เขาเรียกสายรับพลปกติไหมหรือว่าพลสายรับ
1: ตอนนั้นพี่คิดเขาเหมือนผมมาอยู่หน้ากว่าแล้วเขาก็เลยเรียกพลสายลับแล้วเขาก็มีแฟนๆไปบอกไม่ได้ต้องเป็นสายลับพลอะไรอย่างเงี้ยครับมีแฟนสารภาพเยอะ
2: มีคริสด้วยนะฮะเดี๋ยวให้พี่สปอยสักนิดหนึ่งไหมความเข้มข้นหลังจากนี้แฟนๆเขาจะเตรียมรับมือกับอะไรบ้างแล้วบอกคนนู้นด้วยว่าจากที่การคาดหวังคาดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: เขียนคาดยังไง
1: ครับผมตอนนี้ก็ตอนที่2ครับพรุ่งนี้ตอนที่3นะครับก็จะเป็นในพาร์ทของมิว
4: แวนลักคุณ
1: แวนลักคุณครับเกี่ยวกับตอนนั้นเกี่ยวกับเรื่อง
4: ดิวกับผี
1: ใช่ครับตอนนี้ไล่ผีกำลังเข้มข้นเลย
4: กำลังเริ่มจะตีกับผีละ
1: เริ่มละ
4: ครับผมก็อยากให้ไปติดตามกันเพราะว่าเริ่มออกมาผีเขามีชื่อไหมนะจำชื่อไม่ได้ผีบรรพบุรุษของน้องรักคุณนะครับก็เริ่มออกมาแผงฤทธิ์ละก็รอดูว่าเขาจะไล่ยังไงแล้วเขาจะแบบไปกุ๊กกิ๊กไปแกล้งเป็นแฟนแล้วไปตกหลุมรักกันตอนไหน
0: แล้วเขียนคาดเนี่ย
1: ครับผม
2: นี่คือส่วนตัวเลยอ่ะ
1: ส่วนใจ
2: ติดใจมาก
0: มันจะมีคนตายมันจะต้องมีโศก
4: อันนี้อาจจะเล่นคำก็ได้เขาอาจจะลวงไว้จริงๆอาจจะเป็นเขียนวาดคาดตะวันก็ได
2: ้มีเล่นคำหน่อย
0: การสงสัยต่อแล้วทำไมคาดตะวันล
4: ่
0: ะ
4: เป็นเรื่องของตะวันล่ะ
1: คาดอาจจะแบบ
0: เดี๋ยวจะรอดูเดี๋ยวจะรอดู
2: ครับผม
0: เล่นเกมกันดีกว่าครับ
2: ได้เลย
0: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชมนกนะครับ
1: ชมนก
0: ก็เราจะมีภารกิจต่างๆของสมาคมนี้นะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนก
2: ครับผม
0: เดี๋ยวเราเนี่ยจะให้สายลับกับพลสลับกันเนาะสลับกันเล่นคนละรอบจับการ์ดว่าตัวเองได้นกอะไรหลังจากได้นกนั้นแล้วเนี่ยให้คุณอะแสดงเป็นนกนั้นแล้วก็ใบ้ให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรโดยที่ห้ามพูดชื่อนกนั้น
2: ครับผม
0: ใครเล่นก่อนดี
4: เก่งเรื่องนกซะด้วยสิ
0: ใครจะแสดงก่อน
4: ลองพลลองดูสิมันเป็นยังไงนะ
2: โอเคพลเลือกอันนึงพี่แล้วก็อยากให้พี่สายรับเห็น
4: เรามีหลายนกแบบนี
0: ้เดี๋ยวก่อนนะพี่สายปิดตาก่อนนะ
4: ครับผม
0: พี่พลโชว์กล้องหน่อยครับว่าได้นกอะไร
2: ผมอยากเห็นด้วยอ๋อโอเค
0: โอเค
2: โอเค
1: แ
2: ต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งนะเดี๋ยว
0: มันจะดีเลยนิดนึงน้อย
2: ไม่อันนี้มันขึ้นจอให้โอเคโอเคครับพร้อมแล้วพี่สายรับ
4: เปิดแล้วนะ
2: 1 2 3มาเลยฮะเฮ้ย
0: เกี่ยวกับนก
2: เออยังไงพี
4: ่ปุ้ง
2: เออพี่คิดถึงอะไร
0: พี่คนพูดได้นะแต่ห้ามพูดคำตอบใช่ไหม
4: ปัง
2: ปัง
0: จิบจิบจิบ
2: เออ
4: นกกระจอกอะไร
1: เป็นสำนวน ปัง
4: เป็นสำนวน
1: one shot
4: โอ้โหอย่าเพิ่งเติมแป๊บนึงอย่าเพิ่งเติม
2: กำลังประมวลอยู
0: ่มีคำว่านก
1: อันนี้อะไรอันนี้ทำอะไรอยู่
4: ยิง
1: อันนี้อะไร
4: นกตกปลา
2: เกือบถูกมียิงมาแล
1: ้
2: ว
1: อันนี้อะไร
4: ยิง
1: อันนี้อะไร
4: มื
1: ออันนี้สิอุปกรณ์
4: ปืนปืนได้ยิงปืนนัดเดียวใช่ปะได้นก2ตัว
2: โอเคผมชอบนะอันนี้อะไรอ๋อมือฮะ
0: ชอบหยำเติมหยำเติม
2: ครับผม
0: พี่สาวหลับตา
2: พี่โบหลับตาบ้าง
0: พี่สาว
2: หลับเรื่องอันหนึ่งให้กล้องดูหน่อยฮะปึ๊บโอ้โหลองดู
0: พี่พลลืมตาได้ค่ะ
1: นกเก่าเหร
4: อยัง
0: ยังเลย
1: ถ้าถ่ายถูกนี่เก่งมากนก
0: กา
1: อีกา
4: ไม่ได้ดิอันฉันตัดไปแต่มันยังอยู่ในร้าน
2: แต่เล่นต่อก่อนผมอยากรู้ว่าได้ไหมกาอะไรพี
1: ่กาคาบพริก
2: รวมเป็น
1: กาคาบพริก
2: เออแย่ได้แต่ว่าหลุดกามาแล้วไม่เป็นไร
4: โอ้ฟาวเลย
2: กาคาบพริกนะฮะ
0: ว่าไม่ได้ฟาวแต่ว่าสำหรับการเล่นต่อค่ะ
2: ครับผมมีคนละอัน
1: มา
2: อะไรอ่ะ
4: ได้หรออ่
0: ะ
2: โอเค
0: ได้แล้ว
2: พี่ลองแบบ
0: สำหรับเปิดตา
2: พี่ลองไม่พูดดูไหม
1: เ
2: ป็นท่าอย่างเดียวกับเสียง
0: อย่านะแต่เรางงแล้ว
2: เดี๋ยวไงพี
1: ่อันนี้แหละอันนี้
0: เรียกว่าก่อนพูดก่อน
1: เรียกว่าอะไร
4: บิน
1: ไม่ดิ
4: ปีก
1: ไม
4: ่บินอะไรอ่ะปีกกานก
1: น
4: กเหรอ
2: มีคำว่านกครับ
4: นก
0: มีความพยายาม
2: นกอะไรเนี่ยฮะเอ้ยอย่างนี้เรียกอะไร
4: คู
2: ่เฮ้ยเกือบถูก
4: นกสอง
2: สองไหมฮะ
4: สองหัว
1: ตอนแรกจะเอาหัวตัวเองไม่
4: ถ้าพลอย่างนี้นี้ปุ๊บได้เลย
1: ไม่ได้ไงเขาชูต่อ
2: ไม่ได้ไง
4: ลืมไป
0: อันสุดท้ายอันนี้น่าสนใจ
4: ครับผม
2: พี่สายรับเล่นนะฮะรอบนี้ปุ๊บมาให้กล้องดูนิดนึงฮะโอ้โห
4: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมนะ
2: ลองดูแฮปปี
0: ้คนลืมตาได้ครับ
2: คือผมยังแต่ใบให้เลยมีคำว่านกจริง
1: นกกาเวาย
0: ัง
4: เล่นยังไงวะ
1: นกขุนทองมาแล้วจ้า
0: ค่อยๆมาทีละคำ
2: ค่อยๆมาก็ได
1: ้นกน้อยนกนี
4: ่
1: นกอยู่
2: นกอยู่ครับ
1: นกอยู่ข้างพี่ตา
2: ถูกต้อง
1: แจ๋วดูเยอะเหมือนกัน
2: ถือว่าได้นกอยู่ข้างพี่ตานะฮะถือว่าได้นะเอาไปต่อเกมที่2เลยสมาคมส่องนกนะครับ
0: เ
2: ราจะมีภาพปริศนาคุณดูก่อนจากเงาเป็นภาพอะไรและให้คุณตอบนะฮะจะบอกว่าคือมันจะเป็นภาพเงาพี่แล้วตอบว่าสิ่งนี้คือสัตว์ชนิดใดลองดูช่วยกันตอบเลยพี่
4: ครับผม
2: โอเคดูฝั่งนี้เป็นหลักเลยฮะ
0: บ้านช่วยกันตอบได้นะคะอันนี้คือภาพแรก
1: เอาจริงนะที่ผมเคยเห็นมานะเนี่ยเหมือนนกจอกเทศแต่ไม่ใช่แน่นอน
0: พี่ถามรู้นะ
2: จะเป็นอะไร
1: ไม่ใช่แน่นอน
4: จะไม่ใช่จริง
1: ไม่ใช่แน่นอนเชื่อผม
2: อะไร
1: ดูอย่าง
2: น
1: ี้มาเยอะมันไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่นกกระจอกเทศ
0: เมื่อเราเสพเยอะเหมือนกันนะ
1: เอาเป็นอะไรดี
4: อะไรอ่ะ
1: นก
0: ไม่ใช่นกอยู่ข้างพี่ตาแน่นอนอ่ะ
1: ต้องเป็นตัวอะไรสักตัวที่ไม่ใช่นก
4: ยุง
1: ลองดูก่อนละกันว่า
2: สเต็ป
1: แรกเป็นยังไงสเต็ปข้อแรกเขาจะมาแนวไหน
2: โอเค
1: เป็นนกกระจอกเทศไปก่อนก็ได
0: ้นกกระจอกเทศนะ
2: คำตอบที่ผิดครับผม
0: เป็นนี่นะคะเป็นนี่ละจ้า
4: อ๋อ
0: เป็นคนเต้นบัลเล
2: ่คนเต้นบัลเล่
4: เป็นแบบนี
0: ้แ
4: น
0: ่
4: นี่เข้าใจละ
1: ผมรู้เลยนี่ดู
2: ลองดู
4: ผิดทุกข้อบอกเลย
1: เราต้องเดาก่อนผมว่าเราเดาได้
0: อันนี
4: ้มันไม่มีทิศทางเลยนะพล
0: อ่ะทางบ้านนะคะอันนี้ลองทายดูว่าเป็นนกอะไร
2: ฟิวนี้ยังไงก็ชัด
1: โอ้นกยูงแต่ไม่ใช่แน่นอน
0: นกย
1: ู
0: งแต่ไม่ใช่ไม
2: ่
0: รู้ว่าเป็นนกอะไร
1: ว่าเป็นสิง
4: ห์มิ้นไหม
2: เฮ้ยก็
4: เป็นมิ้นได้นะ
2: โตมันจะใหญ่ๆมีขนเยอะ
0: ๆเลวเลยอ่ะ
2: ทำไมอ่ะอันนี้คือว่า
1: หรือว่าสิงโต
2: คืออะไรผมอยากรู้เหมือนกันเน
1: ี่
2: ย
1: สิงโต
2: ก็ได้เหมือนกัน
0: ตอบมาตอบมาหนึ่งคำตอบมา
1: เอาอะไรดิ
4: มิ้น
1: เม่นเม่น
2: ก็ได้เอางี้ผมให้ตอบคนละอันเลย
0: เอาโอเคค
1: ุ
0: ณแต่ละคุณตอบว่าคุณพล
1: ส
0: ิงโตหรือเม่น
2: เป็นคำตอบที
0: ่หรือสิงโตหรือเม่น
2: เฮ้ยสิงโต
0: คุณเก่งอ่ะคือคนปกติจะคิดได้ยังไงอ
4: ่
0: ะ
4: เออจริง
0: โตแผ่
4: โ
0: ต
4: คิดไม่ได้หรอ
2: มันโดนพัดลมไง
1: อันนี้พี่ชมใช่ไหม
0: ครับ
2: ชมชมยอดเลยถือว่าได้แต้มไปกันต่อฮะ
0: ได้3ใน5คุณชนะเลย
2: โอเคเราได้1แล้วถือว่าช่วยกันเลยอ่ะ
0: อุ๊ยอันนี้ง่าย
2: อันนี้คือถ้าภาพเบสิกเนี่ย
0: ถ้าดูจากเงาอ่ะง่าย
1: โอ้คู่อยู่แล้วแต่ว่า
4: ไปเวลาผมเพนกวิน
2: มีโอกาสนะตัวแบบว่าขนาดตัว
4: ใช่
1: แมวอ่ะต้องเป็นแมว
2: แมว
0: อ่ะอันนี้ต้องเลือกคำตอบเดียวคุณต้อง
1: เข้าแมว
0: ให้ได
1: ้เดี๋ยวแมวเดี๋ยวผมขอเอาแมวป่ะ
4: เอาแมวก็แมว
2: เฮ้ย
4: นกเขาแมว
0: เอาแมวหรือนกเขาแมว
1: เออเอาแมวดีกว่า
0: เอาแมวและแมวเป็นคำตอบที
4: ่ที่จะบอกว่าเฮ้ยถูก
0: คุณพูดเก่งมาก
4: คุณเสกจากไหน
2: มาก
1: โอ้ยเยอะพอสมควร
4: คุณเสกมาจากไหนอ่ะ
1: คุณต้องแบบคิดแบบไอ้นี่หน่อย
2: 2คะแนนแล้วถ้าได้อีกข้อเดียวถือว่าสำเร็จเลย
0: อันต่อไปน่าสนใจ
1: เป็นกวินเน
4: า
1: ะ
4: แต่ว่าอะไรที่พูด
1: เ
4: ป็นกวิน
0: อ่ะทางบ้านเห็นแล้วนะคะอ่ะคุณสองคนว่าเป็นนกอะไรคะ
4: นี่เหมือนเป็ดในโปเกมอน
2: อ
4: ่ะ
2: เออไอโกดักอ่ะไอ
1: โกดักไปได้
2: เป็ด
1: ใช่เป็ด
0: ให้ได้อีกรอบนึง
1: เป็ดอย่างพี่แนนอยู่เงี้ยบอกว่าเป็ด
0: ให้ได้อีกรอบนึงเอา
1: เป
4: ็
1: ด
4: ย้ำเนี่ย
1: ย้ำว่าใช่แน่นอนซ้ำ
2: และเป็ดคำตอบที่ไม่ใช่ครับผม
0: บอกแล้วให้ได้อีกรอบนึง
2: คืออะไรหมีป่ะ
4: สล็อตนี่ตัวเมียนั่นนี่
0: ใส่บิกินี
2: ่
0: และอันนี้สุดท้ายแล้วนะจะตัดสินว่าคุณจะชนะหรือไม่ชนะสู่เกมนี้นะคะ
2: อันนี้คืออะไรอ่ะมันฟิล
4: ฟามิงโก
2: อันแรก
4: ไม่ใช่คนละตัว
0: ฟามิงโกหรือไม่หรือใช่
2: ม
0: ัน
2: คือนกอะไรนะถ้าเป็นฟามิงโกนี่คือนกไอ
4: ข้อแรกนกจอกเทศเป็นบัลเล
1: ่
4: อันนี้เป็นคนกำลังไอสเก็ตอยู่
2: อ๋อเหรอไถอยู่เลยเนี่ยไถเลยเนี่ยวบวบเลยเนี่ย
4: ใช่
0: แต่พี่พลว่าไงลองวิเคราะห์ดูจากสมองเพชรสมอง
2: ลองดูจากการเสพแนวนี้มาของพี
1: ่แต่มันค่อนข้างยากพอสมควรเลย
4: เออ
2: สิน
0: ี่มันมีอะไรยากกว่าสิงโตแผ่คอแล้วแหละ
2: ใช่ไหม
1: ต้องเป็นคนแหละเพราะดูจากข้อแรก
0: มั่นใจเลยว่าต้องเป็นคน
2: ไม่สเก็ตก็บัลเล่อะเน
0: า
2: ะ
0: ใบให้ว่าไม่ใช่คน
1: เฮ้ยแบงค์เลย
2: ล่ม
4: เป็นไม่ใช่สัตว์
1: เป็นสัตว์ว่าเป็นสัตว์แหละแต่ว่า
2: โห
1: มีพอสัตว์บกสัตว์น้ำพอไว้
0: สัตว์บก
4: สัตว์บก
2: หื
1: มไม่น่าได้ไดโนเสาร์คอยาวอะไรนะ
4: โอ้ต้องไปถามแวน
1: ไดโนเสาร์คอยาวอะ
2: ไดโนเสาร์คอยาวได
0: ้ตอบไดโนเสาร์คอยาว
1: ว่าไดโนเสาร์คอยาว
0: พี่สายรับเห็นด้วยไ
1: ห
0: ม
2: หรือพี่มีในใจอะไรพี่
4: ว่างเปล่ามาก
2: ลองดูแต่สาว
0: ยาว
2: เป็นคำตอบที
0: ่ที่
2: ที
0: ่
2: ผิดครับ
0: ยีราฟค่ะคุณ
2: ยีราฟครับน่ารัก
1: เก่งอยู่คอยาวเหมือนกัน
0: แต่ก็ถือว่าเก่งนะ
2: เฮ้ยดี
0: เก่งแต่แพ้ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับเก่งครับแต่แพ
0: ้ครับ
2: เออ
0: ก็ยังมีอีกเกมนึง
2: ครับผมเกมต่อไปคือสมาคมชมนกนะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นสมาคมชมนกที่ให้คนเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าจับการ์ดว่าตัวเองเป็นนกอะไรโดยห้ามพูดภาษาคนให้พูดได้แค่ภาษานกส่วนอีกคนที่ไม่ได้จับแบบมีหน้าที่ชมนกไอ้นกดีจังนู้นนี่นั่นจังหวะนกจะเขินแล้วยิ้มออกมาถือว่าผ่าน
0: ชมนกแบบว่าอวยนกอ่ะ
2: อวยนกอะไรเงี้ยซึ่งเราจะมีทั้งหมด4อันเหมือนเดิม
0: ใครเล่นก่อนดี
2: ใครจะเป็นนกก่อนพี
1: ่เป็นนกอันนี้ก่อนเลย
0: พี่มนจับ
2: พี่เปิดให้เลย
1: เปิดได้เลย
2: เปิดได้เลยพี
1: ่
2: เพราะทุกคนใจรู
0: ้นะคะ
2: นกเป็นนกหวีดฮะ
1: นกหวีด
0: ใช่กูคุณพูดได้แต่ภาษานกหวีดนะ
2: ใช่ส่วนพี่ก็เรียกว่าชมจนอวยเลย
1: อย่านะภาษาต้องวิ่งไปอย่างนี้อ๋อโอเค
0: หนึ่งสองสามไปครับปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดชมให้เขาเขินเลยนะ
1: ปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดผมเขินแทนได้ไหม
0: ไม่ได้น้องต้องเขินน้องวิ่งตัวนี้มันเป็นยังไง
1: ปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดพอมาปี๊ดปี๊ดปี๊ดโอ้ขี่ดีเลิศปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดดีซะด้วยปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดขึ้นไปอีกนิดได้ไหมขึ้นไปปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดดีดีดีปี๊ด
0: ปี๊ดปี๊ดโชว์ไม่เขินนะ
2: ปี๊ด
0: ปี๊ดปี๊ด
1: ผมไม่อยากให้เขาเขินเลยผมอยากให้เขาเหนื่อยตอนนี้
0: เหนื่อยหน่อยเหนื่อยปี๊ดปี๊ด
1: ดีมาก
0: ปี๊ดปี๊ด
1: เป็นนกหวีดที่สวยมากสวยผมสุขภาพดี
0: รูปทรงเป็นยังไงนกหวีดอันนี้
1: รูปทรงดี
0: ผิวพรรณ
1: ยาวผมยาว
0: ผิวพรรณ
1: ดีเนียนแป๊บนึงนะผมขอพูดอะไร
2: ได้
1: ขอเดาอะไรในใจเขาหน่อยเขาในใจเขาคือแบบเขากำลังมีความสุขการที่เห็นผมทำอะไรอย่างนี้อยู
0: ่แล้วคุณก็ทำไม่หยุดด้วยไง
1: แล้วคือความที่แบบเขาอยากทำให้ผมเขินเขาไม่ทำเพราะผมเขารู้ว่าเขามีความสุขมากกับการเห็นผม
2: ทำฟิลคือยื้อ
1: ยื้อแบบชอบฉันชอบที่คุณทำแบบนี
2: ้
1: ผมรู้มองตาผมรู้เลยเนี่ย
4: แล้วเขาขยันไงเขาขยันเปล่าไง
0: เขาไม่เขินหน่อยอยากเห็นพลเขิน
2: ไม่ได้
1: เชื่อผมเถอะ
2: โ
1: จทย์เนี้ยเขาไม่เขินหรอก
2: ลองเปลี่ยนอีกโจทย์ได้ไหมลองเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมพี
0: ่นกเหรอ
2: เปลี่ยนนกให้หน่อยได้ไหม
0: ได้
2: เหมือนนกอื่นจะดีกว่านี้เหมือนนกอันนี้ขำมากกว่า
0: สลับกันบ้างดีกว่า
1: สลับ
0: พี่ใส่รับเลือกเลย
2: พี่เปิดได้เลยพี่นกเงือกฮะ
0: นกเงือก
1: ยาก
2: ละเดี๋ยวให้ดูเลยฮะเราจะให้คนได้เปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์นกเงือกนะฮะ
0: นกเงือก
2: เดี๋ยวเราเปิด Discovery เลยนะ
0: นกเงือกมันต้องพองกหัวปะ
2: มันจะมีเสียงแบบ
0: ทำแงบ
2: ใช่ปะ
1: นั่นนกขุนทองหรือเปล่า
0: ไม่เป็นไรเป็นนกเงือกในจินตนาการเรา
2: ก็ได้นกเงือกจินตนาการเราก็ได้
1: นกเงือกแบบ
2: ได้เห็นรูปแล้วเป็นยังไง
0: เนี่ย
1: โอเค
0: ทำไงก็ได้ให้มันแบบ
1: โอเค
0: ให้มันคล้ายคลึงหรือนางเงือกก็ได
2: ้หรอ
1: เออ
2: เราสายพันธุ์เดียวกัน
0: นกนางเงือก
1: ไอ้ลองดิ
0: แต่โจทย์คือเหมือนเดิมนะคุณต้องชมให้นกเขินให้ได้นะ
2: แล้วนกเป็นภาษานกนะ
1: ไอ้ผมเรียนแบบเลย
0: ตามจะลอกแรก
1: ยุ
0: ตามจะลอกแรกหน่อย
1: ข้างล่างเป็นเงือกข้างบนเป็นนกเอาแถมให้เลยอ่ะโหคิ้วส่งหน้าหน้าตรงผม
0: ไม่ชัดมันต้องบิดกว่านี
1: ้หลอนนะแอบหลอน
0: หมายถึงว่าเงือกด้านล่างมันต้องบิดกว่านี้มันดูไม่ชัด
1: หางยาวอ่ะโอ้โหหางยาวด้วย
0: ขอต้องเชิด
1: รีบทำให้ผมเขินผมด้วยโอ้โหคุณเอาเงือกอย่างเดียวแล้วกันเอาเงือกไหน
4: เงือกข้างล่างนางเงือก
1: คนไม่เห็น
4: นายเงือก
1: ไม่เห็นคนไม่เห็นคุณต้องขึ้นมาข้างบนจริงคนไม่เห็นเนี่ยมันติดเนี่ย
0: นี่ไงเป็นการเอาคืนของนกหวีดนะคะ
1: มันติดมองไม่เห็น
0: อ่ะ
4: ว้าย
0: โครม
1: นี่มีนานุชมาเองนะ
0: ชมนกเร็วนกนางเงือกตัวนี้มันเป็นยังไงเอวมันดีไหม
1: ผมเข้าใจละที่เขาอยากเห็นเขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแฟนคลับก็บอกอุ๊ยชอบมากเลยค่ะไม่ต้องชมเขินก็ได้ค่ะ
4: ไม่ได้รู้สึกเป็นนางเงือกรู้สึกเป็นแมวน้ำตอนเนี้ย
1: ต้องตีพุง
4: รู้สึกเป็นอุ๋งมากเลย
1: น่ารักมาก
0: เป็นยังไงน้องนางเงือกตัวน
1: ี้ผมว่าชมยังไงเขาก็ไม่เขินแน่เลย
0: เชฟเขาเป็นไงล่ำไหม
2: ดี
0: ไห
1: มล่ำบึก
0: โครงหน้าสันจมูกสันกราม
1: เป็นสันเลย
0: ทรงผม
1: สันนี่ทรงผมหมูแบบเขาเรียกว่าหน้าส่งหัวเอ้ยผมส่งหน้าส่งคิ้วส่งตาส่งจมูกส่งปาก
4: ส่งผมลงน้ำไปเถอะตอนเนี้ย
1: ยากอ่ะผมว่าชมเองเขาก็
0: งั้นนกนางเงือกลงมาก่อนงั้นถามนอกเรื่องก่อนว่าปกติแล้วอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเขินเวลาไหน
1: ผมว่าจังหวะต้องไอ้นี่หน่อยจริงๆเราไม่ค่อยแบบจังหวะถ้าเล่นเนี่ยจะไม่ค่อย
0: เขิน
1: จะไม่ค่อย
4: เล
1: ่
4: นกันจะไม่เขิน
0: แล้วต้องจังหวะไหนที่จะเขินอ่ะ
1: จังหวะจะมีแฟนคลับที่เขาเรียกว่าหัวไวรู้งานแบบสุดเขาจะเล่นจังหวะที่แบบโบ๊ะบ้าขึ้นมาทำให้เราไม่ทันตั้งตัว
2: คิดคำอะไรอย่างงี้ขึ้นมาปึ้งเลย
1: คือต้องยอมรับความคิดเอทของแฟนคลับมาก
4: ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับที่ทำให้
1: เราเขิน
0: อ๋อหรอ
1: างทีเราคุยมีเขินมีเขินกันเองมี
4: บางทีเป็นมุกจีบมุกอะไรของเขาอะที่เขาสรรหามา
1: เล่นกับเรา
0: เปลี่ยนโจทย์ใหม
2: ่เฮ้ย
0: ทำยังไงก็ได้ให้นกนี้วีนให้ได้
4: เอาวีเลยได้ไหมล่ะ
0: เดี๋ยวพูดเอาโจทย์หน่อยโจทย์
2: ดูก่อนพี่เปิดโจทย์ได้เลยพี่นี่คือ
0: แก้ว
2: แก้วฮะ
3: แก้วก็พูดไปเรื่อย
0: ๆเออมา
3: แก้ว
0: ทำให้นกแก้ววีนให้ได
4: ้ทำให้นกแก้วว
3: ีนแก้ววีนนกแก้ววีน
4: เขาไม่วีนนะสิ
3: อืมใช่ไม่ค่อยต้องยังไงวีนยังไงดิยากละคิดซะดิทำยังไงดีล่ะทีนี
0: ้เหมือนน้องแก้ว
2: เออจริงๆแถวบ้านที่ประมาณนี้เลย
0: เอาอีกเอาอีก
4: จริงไอ้แจ้วมาก
3: ลองคิดดูเวลาเยอะ4ทุ่ม5ทุ่มได้เลย
0: ไม่ได้เดี๋ยว
3: อีกหนึ่งโอ้มีเบรกนึง
4: เฮ้ยไหนจะวีละ
3: เดี๋ยวมาต่ออังคารคุณปูง
0: ตอนหน้าเลยนะ
3: สนใจไหมสนใจได้ครับผมทุกรายการได้ครับผมตอนนั้นผลว่าง
2: ตอนนี้เป็นไง
4: เรานิ่งไว
2: ้อ๋อโอเค
4: เขาจะวีเอง
3: ไม่วีหรอกได้เรื่อยๆอยู่
0: เหมือนกุมารเหมือนกันนะ
2: เออ
3: ก็พูดได้เรื่อย
0: ๆหรอหนูมีเลขสักสองตัวไหมล่ะ
3: เลขอะไรดีนะงวดหน้าเอาเป็น
0: 94ถ้าไม่ถูกอ่ะ
3: ถ้าไม่ถูกก็
0: ไม่เกี่ยวกับ
3: ไม่เกี่ยวกับผมเลย
2: ข้าตัวมัน
3: ข้าไปตัวนี้ยัง94หรือ49ไปกลับเอาน
2: ี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะนิ่งมากเลยตอนนี้
3: เขาสนุก
0: แต่เขาอ่ะเขาไม่ใช่คนที่ต้องรู้สึก
4: เขา
0: ต
4: ้องให้เขาวีน
3: เขาไม่รู้จะทำยังไงให้ผมวีนแหละตอนนี้ใช่ไม่รู้ทำยังไงดี
2: โอ้ยจริง
3: ยากละงั้นก็ดึงเวลาไปเรื่อยๆจะได้กลับบ้านดึกๆพรุ่งนี้ตื่นเช้า
0: อ่ะเอางี้แล้วกัน
3: ก็ไม่เป็นไร
0: วันนี้มันนกฟิสิกส์คุยกับนกแก้วด้วยไหม
2: นกฟิสิกส
4: ์นกฟินิก
2: ฟินิก
0: นกฟินิก
1: มาแล้วฟิสิกส
2: ์ผมกำลังอยากดูเลยผมกำลังอยากดูเลยนกฟิสิกส์เป็นยังไง
1: อันนี้เครียดเลยอันนี้เครียดละอันนี้
2: ต้องจริงจังเลย
3: เริ่มมีละ
0: โดนกัน
3: เริ่มมีละ
0: โอ้โหโดน
3: นกฟิสิกส์เริ่มมีละเครียดเลยนกฟิสิกส
0: ์ตายว่ะ
2: เครียดทิ้งเลยไม่ได้นับใบผมว่าง
0: อ่ะวีเนี่ยไม่เขินนะฉันเขินนะ
3: วีได้
2: เลยพี่ฟินิกฟินิกพี
3: ่ฟินิก
2: นกฟินิกพี
0: ่นกฟินิกคุยกับนกแก้วหน่อย
3: ไปลองนกฟิสิกส์ก็หานะ
0: ให้นกฟินิกกับนกแก้วคุยกันฝากอีกาสมาคมอ่ะ
4: ทีมงานเปิดรูปให้ดูพยายามเปิดรูปให้ดูว่านกฟินิกเป็นยังไงผมรู้ว่านกฟินิกเป็นยังไงแต่ผมไม่เคยได้ยินเสียงเขา
3: เออยากจริงมันจากเท่าทานมาจากเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ค่อยๆโผล่ขึ้นมา
0: แล้วมันโดนความร้อนเสียงมันต้องแหบๆหน่อย
3: โดนความร้อนโดนความร้อน
4: มีใครลองทำแบบผมไหม
2: ไม่มีเลยมีคนแรกเลยนะ
4: โผล่ได้ยัง
3: แล้วแต่ศรัทธาโอ้ยนูไม่รู้สึกเป็นนกเลย
0: เอ้ยเป็นอะไร
3: ไม่รู
0: ้แล้วเสียงเหมือนนกแก้ว
3: เลยทำไมนกฟินิกซ์เป็นอย่างนี้
2: ฟินิกซ์เกิดใหม่เป็นนกแก้วไง
3: อ๋อหรือว่าเกิดใหม่เป็นนกฟิสิกส
0: ์นก
3: อย่าขยี้
0: เชิญได้ไหม
2: ได
3: ้ถ้านายขยี้คนที่มีจะไม่ใช่เรา
0: อ๋อ
3: จะมีข้างๆแล้วล่ะที่จะวิ่งมาน
0: กฟินิกซ์เสียงร้องจะมีความไพเราะงดงามอ่อนหวาน
2: โอ้นี่เขาไปรีเสิร์ชมาให้เลยเมื่อกี
4: ้คุณไปได้ยินจากไหนมาน่ะ
0: Google บอก
2: รีเสิร์ชเลยเนี่ย
0: หรืออยากเป็นนกฟิสิก
3: ส์ฮ่าอยู่นะ
0: นกเล่นตลอดเวลานะ
2: ตายแล้ว
4: ไม่มีอะไรง่ายเลยชีวิตนี
0: ้ไม่มีหรอก
3: ไหนๆลอง
2: เออนก
3: นกฟินิก
4: ส์ไพเราะอ่อนหวาน
3: เสียงแบบนุ่มๆ
4: เสียงเหมือนไอ้เนี่ย
0: อะไรอ่ะ
3: ทุกคนลุ้นตอนเนี้ยเนี่ยหลังสิบกว่าชีวิตเนี่ย
2: อยากรู้แล้วเนี่ย
3: ทางบ้านร
0: ู้งี้อ่ะคุณเป็นนกแก้วสลับร่างกันเมื่อกี้ไฟช็อตคุณเป็นนกฟินิกซ์ให้หน่อย
3: อ้าวยากละนิดเดียว
2: สานเข้าคาแรคเตอร์อยู่นกแก้วดี
3: ๆเล่นมาเวเดียว
0: ไว้หน่อยช่วยหน่อยคุณเป็นความสบายใจของกันและกันไง
3: แต่ยังยากเลย
0: มาอันนึงสองสั้งโขขวสลับร่าง
3: ไหน
0: ถูก
3: เป็นยังไงนะสวยแล้วเล่นมาเวเดียวเฮ้ยนี่มันเสียงเราเสียงไงจะต้องมีความไพเราะงดงาม
4: ต้องมีความไพเราะ
0: ฝากอีกาสมาคมเลยนกแก้วนกฟินิก
3: ขอฝากอีกาทำไมเสียงมันกัน
0: เราเป็นนกแก้วแล้ว
3: ยังไงดินกแก้วยังไงขอเสียงนกแก้วแบบนี้นกแก้วแบบนกแก้วโอเคนกแก้วมาแล้วฟินิกข
4: ขอฝากอีกครั้ง
3: สมาคม
2: แล้วน้อง
3: วันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งรับชมได้31เฮ้ยไม่ใช่อะไรวะเนี่ยช่องวัน
4: 31
3: วันศุกร์นะครับ
0: มีเรื่องอะไรบ้าง
4: ฮะตายละ
2: โอ้โห
4: ไม่ได้จำมาแป๊บนึง
3: นี่
4: ข้ามพบข้ามศพไปรัก
3: ไปพบรัก
4: อ้อยข้ามศพไปพบรัก
3: เสียงฉันในฝันเธอ
4: แฟนเก่าเผาไม่ตาย
3: เขียนคาดว่าตัว
4: ฝากไว้ด้วยนะครับ
0: แฟนบอกว่าเหมือนมีกี้มองคุยก
2: ันจริง
0: โอเคเดี๋ยวให้น้องพักเหนื่อยก่อนเดี๋ยวกลับมาให้โทรกลับไปหาแฟนๆนะคะ
2: โอ้โหอยากมีซับมากเลยเมื่อก
5: ี้ EFM Fandom Live
6: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื
7: ้อสวัสดีครับสายลับครับผม
8: พลครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: เย้
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: มีโอกาสมีโอกาส
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
7: แชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
1: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
9: สวัสดีครับ
10: สายลับครับผม
9: พลครับ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
9: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: เย้
11: EFM Fandom Life
12: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
13: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อนะคะเดี๋ยวเราลาทางวิทยุไปก่อนแต่ว่ารายการยังไม่จบนะคะเดี๋ยวอยู่ต่อกันทางออนไลน์ค่ะ
11: EFM Fandom Life
12: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีทุกมื้อ
13: มากลับมาเนื่องจากวันนี้เราอาจจะให้แอร์ไทม์นกเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเราก็เลยรับแค่สองสายนะคะวันนี้สายแรกกดเบอร์เลยครับกดเบอร์ตามนี้เลยครับ
14: 681
13: อย่าพูดเบอร์นะ
14: อ๋อโอเค
15: เป็นการกดที่เก่งมาก
14: ค
15: ุณ
14: จริงครับกดผิด
13: อันนี้กับพิมพ์ดีดเลยกดยาวกัน
14: กูแทบจะใกล้เคียงนะเพราะว่าไม่เห็นตัว
15: เออจริงจริง
13: ก็น่าจะเลือน
16: ฮัลโหล
14: สวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
13: เฮ้ยผมนกแก้วครับคุณน้ำตาล
16: ค่ะ
13: ร
16: ับ
13: นกไปเลี้ยงไหมคะ
16: รับค่ะ
13: เออวันนี้มีคำถามอะไรอยากถามนกทั้งสองตัวคะ
16: คืออยากถามว่าถ้ามีพลังพิเศษหนึ่งอย่างอะค่ะอยากมีพลังอะไรเพราะอะไรคะ
17: โอ้พลังวิเศษเลยแบบในหนังอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมพี
16: ่ค่ะ
17: เออพี่คนละหนึ่งพลังหน่อยพี
14: ่พลังพิเศษผมอะถ้าเป็นผมนะผมอยากโดนแมงมุมกัดครับ
17: โอ้พี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนเหรออ
14: ยากเป็นสไปเดอร์แมนครับผม
17: ปีเตอร์พาร์เกอร์เหรอ
14: ครับ
17: พี่ชอบพลังสไปเดอร์แมนจากอะไรอะ
14: จากการที่เขาเรียกว่าความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เอ้ยอำนาจที่ยิ่งใหญ
13: ่
14: มาความอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง
17: เฮ้ยโอเคโอเคเข้าใจได้
13: พี่ใส่รับล่ะ
18: ผมเหรอผมด็อกเตอร์สเตรนจ
17: ์ย้อนเวลาอะไรฟิลนี้เหรอพี
18: ่อยากเป็นหมอแปลกด้วยอะไรอย่างงี้หมอแปลกหมอแปลก
17: อ๋อ
13: ไม่อยากเป็นนกฟิสิกส
17: ์ใครจะบ้าอยากเป็นนกฟิสิกส์
18: จะว่าไปดูนกฟินิกซ์ด้วย
17: เออว่ามันพูดยังไงวะ
13: โอเคคุณน้ำตาลมีอะไรอยากบอกส่งคนนี้สั้นๆไหมคะ
16: ค่ะก็ซัพพอร์ตแต่ละคนมาตลอดนะคะคือเหมือนก่อนหน้านี้ช่องต้นปีเคยทวิตว่าป ครบรอบ2ปีที่ได้เจอสายลับคนก็ตอนนี้ก็อยากจะนับวันครบรอบไปเรื่อยๆนะคะที่แบบได้เจอกัน
13: ครับ
14: ครับ
13: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
13: อ่ะสายต่อไปค่ะ
17: ดร.สเตนกับปีเตอร์พาร์เกอร
14: ์ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
17: เบอร์สวยมากเลยเนี่ย
14: มูแน่นอน
13: เบอร์มงคลอะไรเงี้ย
16: นะสวัสดีค่ะ
13: คุณฝนสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
13: เออคุณฝนอยู่กับสายลับพลนะหนึ่งคำถามอยากถามอะไรคะ
16: ขอสามคำให้กับทะเลซันจุดสองชั่วโมงหน่อยค่ะ
13: สามคำ
18: สมองบวมครับ
14: อ๋อ
17: สมองบวม
14: ตาลอยแล้ว
17: โอ้โหสมองบวมกับตาลอยแล้วคุณฝน
13: คุณฝนขอสามคำให้ใส่รับพลหน่อยค่ะ
16: ฮะขอสามคำเหรอคะ
13: จากคุณฝนให้ใส่รับพล
16: เยอะแล้วก็สวยหล่ออ
13: ะไรนะ
17: เลิศหอยอะไรนะพี
18: ่เลิศสวยหล่อ
16: สวยสวย
17: อ๋อเลิศสวยหล่
13: อเออสวยหล่อ
17: โอเค
13: โอเคคุณฝนขอบคุณนะคะ
16: สวั
13: สดีค่ะ
17: เอ
13: าล่ะเดี๋ยวให้น้องๆฝากซีรีส์ฝากเพลงประกอบซีรีส์หน่อยค่ะ
14: ครับผม
18: ก็ฝาก The Crow ครับนะครับผมทุกวันศุกร์นะครับ4ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ครับผมแล้วก็ทาง WorldwideNetflix ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยแอปวันดีครับเวลา5ทุ่มครึ่งครับผม
14: แล้วก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับมีทั้งเพลง Loser เพลงไม่ได้ตั้งใจรักนะครับเพลงพูดออกไปเพลง
18: เก่าเผาไม่ตาย
14: เก่าเผาไม่ตาย
18: เพลง
14: รักหลอก
18: รักหลอก
14: ทั้ง5เพลงด้วยนะครับของพวกเราทั้งได้ทั้งสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับรวมถึงทาง YouTube Chase 2561ได้ครับผมฝากด้วยนะครับผม
17: ที่นี่ก็มีเปิดด้วย EFM ก็
14: มาขอกันได้นะครับผม
17: ได้เลย
13: ค่ะมีเมื่อกี้มีคอมเมนต์อะไรสายอะไรนะ
17: ยังไงสาย
13: ยืด
14: สายยืด
18: สายยืด
17: คืออะไรอ่ะ
13: ไม่เป็นไรขอโทษไม่รู
17: ้โอเคโอเค
13: นึกว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับแบบว่าสองคนนี้อ่ะ
17: โอเคไม่เป็นไรแต่ขอบคุณทุกคนมากนะทุกคอมเมนต์เลย
13: ขอบคุณสายรับพลด้วยนะ
17: ขอบคุณมากเลยพี
14: ่ขอบคุณครับ
17: ว่าไม่ต้องรออีก2ปีเดี๋ยวมาเจอกันบ่อยๆหน่อย
13: ครับ
14: จองไว้เลยปีหน้าหรือว่ามี
17: อันนี้มาเรื่อยๆนะโอเค
13: เป็นแบบอีกามหาอีแก่บ่อยๆกันวันนี้พวกเราไปแล้วนะคะพลาดหน้าสวัสดีค่ะ
14: สว
13: ั
14: สดีครับผม
11: EFM Fandom Life
12: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพภาคที่1ระดมกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ21จังหวัดภาคกลางต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
20: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
21: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
20: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
21: หรอใช้ยากไหมล่ะ
20: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
20: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
21: อืมดีจังโอเคเลย
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเน้นย้ำการแก้ปัญหาการระบายน้ำพร้อมเสริมยานพาหนะรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ประสบภัยคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
3: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งขณะนี้ยังน่าเป็นห่วงระดับน้ำเพิ่มสูงและขยายวงกว้างครอบคลุม7อำเภอรวมกว่าเกือบ 40,000 ครัวเรือนแม่ทัพภาคที่1รับฟังสถานการณ์น้ำและแผนช่วยเหลือจากจังหวัดบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโดยเน้นเร่งแก้ปัญหาการระบายน้ำอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรรวมถึงจัดส่งอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มให้เพียงพอและทั่วถึงพร้อมกำชับการเสริมยานพาหนะสำหรับรับส่งผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีติดตามความเป็นอยู่และความต้องการของผู้ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานพร้อมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ประชาชนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ระดมกำลังพลยานพาหนะเรือและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ21จังหวัดภาคกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร็วนั้นตะไคร่หลิมพลอยรายงาน
2: มาติดตามสรุปผลของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
4: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศไบรท์ธราวดีนราพรพัฒน์ที่จับคู่กับเบสวรพีรัชยากรก้องภพสรุตาวดีโชว์ทีมเวิร์คที่เข้าขารู้ใจตบเอาชนะคู่แข่งสาวจากฟิลิปปินส์2เซตรวด23ต่อ21และ21ต่อ18คะแนนได้ผ่านคัพไปลุ้นแย่งเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีกับคู่นักกีฬาสาวจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนกีฬาเรือแคนูประเภทสลาลอมชายปิยนัทเกิดสุขตัวแทนนักกีฬาหนุ่มของไทยทำผลงานดีที่สุดด้วยเวลา 121.68 วินาทีพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมแรกให้กับสมาคมเรือพายของไทยนับตั้งแต่บรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในปี2010ต่อด้วยเทควันโดท่ารำประเภทภูมิเซ่บุคคลชายรอบชิงชนะเลิศทีมไทยส่งนาวินปินทสูตรโชลีลาไล่รำทั้ง2ท่าทำแต้มดีที่สุด 9.2880 คะแนนได้ครองเหรียญเงินเช่นเดียวกับบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศใบปอทิตารีแก้วโอรานวสุทำแต้มดีที่สุดรวม2ท่า 9.0400 คะแนนได้ครองเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองกับเหรียญเงินนักกีฬาเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์คว้าไปครองตามลำดับขณะที่ยูกิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงมียูสุสกินักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีอาศัยความสดและความเด็ดขาดเอาชนะคู่ต่อสู้จากเวียดนาม6ต่อ4คะแนนเก็บเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเพิ่มอีก1เหรียญสรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี158เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น59เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทอง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ื่อสาดนวดลึกลับหลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
1: ค่ะปิงคลาสุมนาก
0: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยเย็นมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
5: EFM Playlist of the Week
6: New Entry Number 4

0: 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
1: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM

เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ไอคอนกลุ่มโป
2: ก็เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของเอเองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะเอเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่เอดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีนี้ค่ะเอเห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาค่ะวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณสายงูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโรงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
7: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: าวเรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอทามดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
5: EFM Fandom Live
6: รีวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่ารีวจิน Native 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
7: รีวจินตัวจริงต้อง
8: กินหวาน100คร
7: ับ หวาน100
6: จริงไหมพี่ริว
8: 20คะแนน
7: อ้าวให้20เต็มเลยนะฮะ
8: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
7: เทสดี
6: ข้อสุดท้ายครับ
8: ริวจินพัชจิ
6: ต้อง
8: มีมาเทิร์นน่ารัก
7: อันนี้ปิดจบสวยเลยเรียกแม่ๆที่น่ารัก
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
11: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา23นาฬิกาครับ Harry Kane กัปตันทีมชาติอังกฤษเลือกไม่กระโดดร่วมวงแสดงความคิดเห็นในประเด็นร้อนแรงของ Manchester City ดูหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อกล่าวหากฎการเงินของ Premier League แน่นอนว่าประเด็นของ City กลายเป็นข่าวใหญ่ระหว่างช่วงที่อังกฤษกำลังทำศึก UEFA Nations League หลัง Premier League ยืนยันผลการพิจารณาให้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสโมสรตั้งแต่ปี2009ถึง2018โดยเคนเผยว่าตัวเขาเพิ่งทราบเรื่องหลังจบเกมที่อังกฤษชนะเชกเกีย 2-0เนื่องจากตลอดทั้งวันแทบไม่ได้แตะโทรศัพท์ดังนั้นจึงไม่ต้องการดูดออกความเห็นในเรื่องที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเชื่อว่าน่าจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นหลังจากนี้และอีกเหตุผลคือแคมป์ของอังกฤษยังมีผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ด้วยตนจึงต้องการให้ทุกคนแยกเรื่องของต้นสังกัดของตนเองกับทีมชาติออกจากกันและปล่อยให้นักเตะเหล่านั้นกลับไปจัดการกับสถานการณ์ร่วมกับสโมสรเมื่อหมดภารกิจรับใช้ชาติหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
12: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
10: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลี่คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีวางแผนก่อนลงมือทำงานจะช่วยลดความผิดพลาดได้มากเลยค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
2: 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์ซันชายกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ของคนคุยจะมีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออะสภาพแบบนอนติดเตียงเขาเลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราแล้วอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
1: คุณอารีเป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
0: เขาต้องดีขึ้นได้สิ
1: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างนี้มาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
2: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ดทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM

เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ุมานี้แมวฟินต้องกินนม
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ดูเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 24:00 นครับคาร์โลเปเลกาติรายงานว่าอาร์เซนอลปิดประตูอย่างเด็ดขาดในการปล่อยตัววิกตอร์ยูเคเรสออกไปในรูปแบบยืมตัวถึงแม้จะมีความสนใจจากทางเอซีมิลานมาก็ตามโดยทัพยักษ์ใหญ่จากอิตาลีได้ติดตามสอบถามเบื้องต้นแต่ทางฝั่งปืนใหญ่เรียกค่าตัวมากกว่า60ล้านปอนด์หากยอมพิจารณาการปล่อยตัวแบบขายขาดทั้งนี้มองว่าเดียวในช่วงเดือนมกราคมมีความเป็นไปได้น้อยมากเว้นแต่ทางมิลานจะพร้อมทุ่มเงินก้อนใหญ่เพื่อผลักดันดีลให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม่

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันศุกร์วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานแล้วอีกนิดเดียวก็จะได้พักใช้เวลาอยู่กับตัวเองในวันหยุดฮึบเอาไว้นะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: เวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกาครับ AS รายงานว่าบาร์เซโลน่าอาร์เซนอลและเชลซีสามารถแต่งตั้งเชสฟาเบกรัสเข้ามาคุมทีมได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องเจรจากับโคโมต้นสังกัดปัจจุบันแต่อย่างใดเนื่องจากในสัญญาของเจ้าตัวมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาแบบตายตัวที่มีผลเฉพาะกับ3สโมสรเก่าของเจ้าตัวเท่านั้นหมายความว่าสโมสรใดสโมสรหนึ่งใน3ทีมนี้สามารถจ่ายเงินตามจำนวนที่ตกลงกันไว้แล้วดึงตัวเข้ามานั่งเป็นกุนซือคุมทีมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการเจรจากับฝั่งสโมสรอิตาลีเลยด้วยงานนี้ถือเป็นเงื่อนไขที่น่าสนใจอย่างมากซึ่งอาจเปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือแบบรวดเร็วได้หากสโมสรใดสโมสรหนึ่งใน3ทีมต้องการดึงตัวนายใหญ่ดาวรุ่งนี้มาคุมทีมหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยเต็มคำกับ Fish Die ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เปลี่ยนอดีตให้เป็นบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่มาทำร้ายใจ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่หลวงนอกสนามเมื่อสปอนเซอร์หลักของสโมสรอย่างเอติฮัดเครือธุรกิจสายการบินขู่ว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับพรีเมียร์ลีกหลังการตัดสินใจที่สร้างความฮือฮาซึ่งพบว่าสโมสรมีความผิดฐานะละเมิดข้อตกลงการเงินครั้งใหญ่โดยสายการบินดังกล่าวได้ประณามคำตัดสินอย่างรุนแรงโดยแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการสื่อสารต่อสาธารณะและปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในข้อตกลงหลอกลวงเหล่านี้เลยโดยจากรายงานของหนังสือพิมพ์ The Sun สื่อจอมแฉระบุว่าสปอนเซอร์หลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ขู่ว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายหลังจากคำตัดสินล่าสุดหลังจากสโมสรถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานใช้ข้อตกลงปลอมเพื่อปกปิดเงิน900ล้านปอนด์ในช่วง9ปีโดยสายการบินดังกล่าวได้ออกแถลงการที่รุนแรงโดยสายการบินเอติฮัดยืนยันว่าขอคำปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนนอกจากนี้ผู้สนับสนุนยังระบุว่าขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อข้อค้นพบข้อสรุปหรือข้อบ่งชี้ใดๆที่ชี้ให้เห็นว่าสายการบินเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เหมาะสมส่วนสายการบินแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วิพากษ์วิจารณ์พรีเมียร์ลีกอย่างหนักเกี่ยวกับการจัดการคำตัดสินดังกล่าวบริษัทอ้างว่าสถานการณ์นี้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเอติฮัดโดยแม้ว่าสายการบินจะไม่ได้ถูกระบุชื่อในผลการตรวจสอบที่ถูกตัดทอนและเผยแพร่ออกมาก็ตามสายการบินระบุว่าพรีเมียร์ลีกไม่ได้ติดต่อพวกเขาเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นธรรมของข้อมูลที่ใช้ในการสรุปผลพร้อมทั้งตำหนิหน่วยงานกำกับดูแลที่เลือกเปิดเผยข้อมูลบางส่วนและกล่าวเพิ่มเติมว่าเอติฮัดมีความกังวลอย่างยิ่งต่อวิธีการที่เรื่องนี้ถูกสื่อสารต่อสาธารณะหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยนายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันศุกร์วันนี้วันศุกร์แล้วขอให้ได้เจอคนดีๆและเป็นเรื่องราวดีๆของกันและกันนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับวาสนาช่างน้อยนิดถึงเวลาที่บอลองดอควรให้ความสำคัญกับตำแหน่งกองหลังหรือยังโดยกองหน้าคนหนึ่งที่ยิง50ประตูคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบอลองดอขณะที่เซนเตอร์แบ็กคนหนึ่งป้องกันจังหวะอันตรายได้ถึง50ครั้งคว้าแชมป์รายการเดียวกันแต่กลับต้องถือว่าโชคดีด้วยซ้ำหากสามารถติดโผเข้ารอบสุดท้ายในการลุ้นบอลทองคำโดยแน่นอนว่าการเปรียบเทียบที่ถูกทำให้เรียบง่ายจนเกินไปแต่ก็สะท้อนปัญหาที่บรรดากองหลังต้องเผชิญมาตลอดหลายทศวรรษได้อย่างชัดเจนโดยในปี2025อุสมานเดเมเล่คว้ารางวัลบอลลองดอร์โดยมีลามินยามาลและวิตินยามาตามอันดับก่อนจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาและราฟินยาขณะที่กองหลังที่รับการจัดอันดับสูงสุดคืออัชราฟฮาคิมีแบ็คขวาของปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งจบอันดับ6ส่วนเซ็นเตอร์แบ็คที่มีอันดับสูงสุดคือเฟอร์จิลฟานไดค์ไลนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดี

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกาครับคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซุปเปอร์สตาร์ตัดสินใจออกจากแคมป์เก็บตัวทีมชาติโปรตุเกสหลังมีรายงานว่าเจ้าตัวไม่พอใจที่จอชเชซุสเทรนเนอร์ของโปรตุเกสทำผิดคำสัญญาเรื่องการลงสนามด้วยความขัดแย้งรุนแรงขึ้นหลังจากโรนัลโดเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามตลอดเกมที่โปรตุเกสบุกเอาชนะนอร์เวย์ 2-1 ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกโดยสร้างความผิดหวังให้กับดาวยิงวัยเก๋าอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ถือเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องนั่งเป็นตัวสำรองตลอดเกมในระดับทีมชาติซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามานานเกือบ20ปีด้วยความไม่พอใจดังกล่าวต่อเนื่องมาถึงการเก็บตัวในเมืองมาโมประเทศสวีเดนเมื่อโรนัลโดไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมกับทีมแต่เลือกกลับไปที่โรงแรมเพื่อออกกำลังกายตามลำพังในห้องจิมด้านเจซุชยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรกับกัปตันทีมโดยแม้ทั้งคู่จะมีความตึงเครียดต่อกันกระนั้นก็ยอมรับว่าโรนัลโดโกรธตัวเขาพร้อมกับปฏิเสธจะตอบคำถามว่าเซียเซเว่นจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงในเกมพบกับเดนมาร์กวันพฤหัสบดีนี้หรือไม่ล่าสุดโรนัลโดวัย41ปีโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Instagram ระบุว่าตอนนี้ตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติและเตรียมเดินทางกลับบ้านหลังการแถลงข่าวของกุนซือทีมชาติและภายหลังการพูดคุยกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสผมตัดสินใจเดินทางออกจากแคมป์เก็บตัวทีมชาติเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผมจะบอกเล่าความจริงทั้งหมดให้ชาวโปรตุเกสได้รับทราบถึงเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจออกจากทีมชาติเป็นทีมที่ผมทุ่มเทมาโดยตลอดตอนนี้เป็นเวลาที่ผมจะขออวยพรให้ทีมชาติโปรตุเกสและเพื่อร่วมทีมทุกคนโชคดีแหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยเต็มคำกับ Fish Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ
5: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันศุกร์เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนขอแค่ทำทุกวันให้เต็มที่ EFM 94เป็นกำลังใจให้นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: เราติดตามกับ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กิน

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
2: ไอคอนคลุมโปง
3: ก็เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของเอเองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะเอเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่เอดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีเนี้ยค่ะเอเห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาค่ะวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณใส่งูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโรงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
7: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกทม.ปรับเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมสูงสุดไม่เกิน 88,600 บาทคาดพร้อมเปิดระบบได้เย็นนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าประชาชนสามารถยื่นคำร้องได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมกทม.จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกทม.มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความจริงเสียหายไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 86,000 ขออภัยค่ะปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนโดยต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ส่วนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานและหลักเกณฑ์ของทางราชการกองทัพเรือประกาศเลื่อนซ้อมย่อยจัดรูปแบบกระบวนครั้งที่8ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทั้งมรสุมฝนตกและกระแสน้ำแรงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: กองทัพเรือประกาศเลื่อนกำหนดการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เดิมกำหนดซ้อมย่อยในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569แต่กองทัพเรือได้ประกาศเลื่อนการซ้อมออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569การเลื่อนกำหนดการครั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีอิทธิพลของมรสุมประกอบกับมีฝนตกและกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีกำลังแรงซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมในการฝึกซ้อมทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันว่ากำลังพลกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
8: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเรียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสม
4: อ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับ

0: BFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปฝากส่งกระเป๋ากับไปรษณีย์ไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

มาช้าแต่มานะจ๊ะคุณผู้ฟังครับผมตอบคำถามพี่แต่ผ่านทาง EFM ทำออนไลน์ของเราก่อนเลยคุณผู้ฟังว่าดีเจมาไหมมานะครับผมแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคุณผู้ฟังทำให้โอ้โหรถติดมากเลยขาออกมาเพราะว่าบ้านพิมพ์เนี่ยคือผู้ประสบภัยดีๆเลยคุณผู้ฟังที่แรกที่ท่วมนะครับคันนายาวนะครับผมคือยาวมากยาวจนกักเก็บน้ำไว้ได้โอ้ทุกระเบียกนิ้วเลยคุณผู้ฟังคือตกมาวันแรกก็ท่วมแล้วอะที่อื่นเขายังไม่เป็นไรกันเลยอะแล้วคือประมาณ 3-4 วันเนี่ยไม่สามารถเอารถออกจากบ้านได้นะครับที่หน้าหมู่บ้านพิมพ์นี่คือท่วมประมาณเข่านะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ค่อยๆลดลงมาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เจอปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับผมโอ้โหขอให้สู้ๆเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเอาจริงๆนะเรื่องราวนี้มันแบบมันทำให้เกิดการสูญเสียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับใครที่ประสบภัยอยู่ในโซนเดียวๆกันนะว่ามินบางกะปินะครับคุณผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะจ๊ะอ่ะวันนี้กลับมาจากรายการกันแล้วคุณผู้ฟังกับวันแรกเลยของเดือนตุลาคมของเราครับผมสปอนเซอร์ใจดียังอยู่ครับคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยกับอาหารแมวกินโนเรมิสฟรีสไตร์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไตร์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระทราเวลไลท์ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศครับผมเดี๋ยวมาลุยกันก่อนเลยกับเพลงแรกของเราวันนี้ครับผม1เวลาเข้านอนของพิมพ์เมื่อคืนคุณผู้ฟัง25 hours ครับนี่คือเที่ยงคืน15 นาที

0: ล่าสุดจาก 4EVE ครับคุณผู้ฟังกับที่ปรึกษาครับผมหนึ่งเพลงที่เพลงนี้ไม่ได้ใช้ได้กับแค่คนที่อยู่ในสถานะที่ปรึกษาอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังแบบสถานะเขาเรียกอะไรคนดามใจไม่ใช่นะเพราะนี่ถาม 4EVE มาแล้วนะครับจ่าออมโตรินบอกว่าจ่าออมโตรินมาคุณผู้ฟังตาออมโจรินนะครับผมบอกมาแล้วว่าเพลงนี้เนี่ยสามารถใช้กับสถานะของเพื่อนก็ได้ที่แบบว่าโอ้โหเวลาที่เธอมนายเองมีปัญหาเนี่ยมาหาข้าจังเลยนะแต่พอไม่มีปัญหาเท่านั้นหายวับไปกับกลีบเมฆนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้ลองฟังเพลงใหม่เพลงนี้จาก 4EVE ได้กับที่ปรึกษาครับและก่อนหน้านั้นครับผมผลงานเพลงใหม่จากน้องกากาสด้วยนะครับผมน้องเล็กจากบ้านซอส BKK นะคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าก็พักนะครับผมตอนนี้ก็20บริบูรณ์แล้วนะครับให้เบิร์ดเดย์ทูน้องกาก้าด้วยเพิ่งเกิดไปเลยเร็วๆนี้นะจ๊ะเบรกสุดท้ายของชั่วโมงแรกกันแล้วคุณผู้ฟังโอ้โหชั่วโมงแรกเปิดไมค์ไป2ดอกเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้จุกๆคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยกับอาหารแมวกินโนเรมิสฟรีสไตล์อร่อยเต็มคำกับอร่อยเต็มคำกับฟรีสไตล์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระทราเวลไลท์ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันต่อคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรขอนเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ A-Time ฟังฟิล์ม Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับผมเดี๋ยวมาทักทายช่องทางออนไลน์กันหน่อยชั่วโมงหน้ามีผลงานเพลงดีๆจากมาทีมรออยู่ด้วยจ้ะ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันศุกร์อาหารอร่อยช่วยเติมพลังใจได้ดีขึ้นก็จริงแต่อย่าลืมคำนึงถึงคุณค่าสารอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไกรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ข้าชาพาพาไปมู
2: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาข้าชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในข้าชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเส็งให้กิน

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความจริง MBI มันคือเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดผลออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
4: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วเราก็ใช้อันเนี้ย MBI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเค